0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนการที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศคณะรัฐมนตรีเตรียมหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ได้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไว้พร้อมเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระคันธารราชแล้วทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานเทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยดุริยางแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลเร่งจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินตามกรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนพร้อมมั่นใจไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพราะรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโดยส่วนหนึ่งนำมาดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆด้วยเหตุและผลและยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่แล้วเสร็จ หน่วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรก.กู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนจึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
4: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันเราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมแล้วตามขั้นตอนก็มีต้องออกระเบียบระเบียบเงินกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดลงราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
2: ด้านนายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณไทยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงาและเกาะสมุยพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: คืนที่ผ่านมาเราก็ส่ง DSI นะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
6: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งนอมินีจำนวนมากในคราวเดียว
7: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นโดย DSI นี้ก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงๆเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
6: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรการสำคัญคือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จ พระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อื่นๆที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อการที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์และหน่วยงานของอิสราเอลที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยในซามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในใจกลางดินแดนของอิสราเอลต่อไปทั้งนี้การขยายพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่6เมื่อช่วงปลายปี2565ภายใต้รัฐบาลผสมที่สนับสนุนโดยนักการเมืองฝ่ายขวาจัดและการที่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจัดการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชานเชลมอริเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองชนิดอาชีพ ITF วอลเทนิสทัวร์สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะประเภทชายเดี่ยว M15 ธนกรศรีรัตน์หัวชนะรุ่นน้องพีรวัฒน์สุขใจ2เซตรวด6-2และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอไปพบกับเบนจารุสอนขณะที่ชัดพงษ์กมลปัญญากรหัวชนะกฤตินกยกุลมือวางอันดับ3 6-4 และ2-0รีทายเนื่องจากกฤตินหายใจไม่ทันในรอบแรกชัดพงษ์จะต้องเจอกับงานหนักอย่างแมทธิวเดลาเวโดวามือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกโดยทีมเยาวชนหญิงแข่งขันรายการบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิดรอบคัดโซนเอเชียโอเชเนียคอร์ดดิน ที่เมืองเชิมเกนประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่11ถึง16พฤษภาคมโดยนักหัวชุดนี้ประกอบด้วยโทจิรินแก้วเก่าจินิพาตราชูวณิชและปัทธินันท์เผือกคำส่วนทีมเทนนิสชายประกอบด้วยพัชรพลหลีกุลไตรศรีเสนและธรรมะโคศิริจะไปแข่งขันชนิดชิงแชมป์โลกทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการเดวิสคัพจูเนียร์ระหว่างวันที่18ถึง23พฤษภาคมที่เมืองเชิมเกนเช่นกันซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วที่จะแข่งขันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีในไทยลีก1อย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งศึกฟุตบอลโลก2026ในอีก1เดือนข้างหน้าอาจเผชิญวิกฤตที่การแข่งขันไม่คึกคักอย่างที่คาดหลังจากผู้ประกอบการโรงแรมรายงานการจองที่พักต่ำกว่าคาดทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่ราว1เดือนโดยชี้แจงว่ามีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งราคาที่สูงเกินจริงความเข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตั๋วราคาสูงมากและปัญหาอีกหลายอย่างอาจทำให้แฟนบอลเลือกดูผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจะหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
14: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับบิติชมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่4เรื่องเล่าของชาที่สืบต่อกันมาแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาได้อย่างชัดเจนในราวคริสต์ศักราช 750-800 หนังสือตำราชาที่บันทึกโดยหลู่ยี่ในตำราบรรยายถึงแหล่งกำเนิดของชาการปลูกชาการผลิตชาคุณภาพของชาวิธีการดื่มชาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชาตำราชาเล่มนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาเล่มแรกของโลกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
20: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตามาตรการป้องกันและรับมือในประเทศไทยค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงาน
3: เชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
22: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
21: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
22: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้เชิญติดตามรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569
23: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วยความจริงใจรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักเสมอว่าท่านคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศปัจจุบันภาคเกษตรของไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรรวมถึงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการดำเนินงานเชิงรุกตลอดห่วงโซ่ประทานเพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสในการแข่งขันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตรสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสำหรับการวางรากฐานในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าส่งเสริมการใช้คาร์บอนเครดิตและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้องเกษตรกรที่รักครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเกษตรกรไทยผสานกับนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสวันเกษตรกรนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ
3: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
24: ในปีพุทธศักราช2569นี้วันประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ตรงกับวันอังคารที่12พฤษภาคมและเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรพร้อมร่วมใจประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

0: รายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
2: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นโบราณราชประเพณีด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงเป็นการอนัตสัญญาณที่บ่งบอกถึงฤดูกาลเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับปีนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ซึ่งถือเป็นวันเกษตรกรด้วยและวันถัดไปของการประกอบพระราชพิธีคือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถวานเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้กล่าวว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรสิ่งสำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศไทย
3: ถือเป็นเวลาที่ดียิ่งพวกเราก็มีความพร้อมทั้งผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาทั้งเทพีผู้หับเงินหับทองทั้งพระโคนะครับพระโคฟาพระโคเพียงแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่นะครับในการจัดพิธีทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกของประเทศไทย
2: สำหรับในปีนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกมาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปีนี้รวม 7,000 แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน 5,000 ได้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ105จำนวน 1,295 กิโลกรัมข้าวกข79จำนวน550กิโลกรัมข้าวกข85จำนวน990กิโลกรัมข้าวกข99หรือข้าวหอมคลองหลวง72จำนวน520กิโลกรัมข้าวกข109หรือข้าวหอมพัทลุง72จำนวน600กิโลกรัมและพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน 2,000 ได้แก่ข้าวกข6จำนวน592กิโลกรัมและข้าวกข26หรือเชียงราย72จำนวน600กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น 5,147 กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆชาวนันมาลีรายงาน
1: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
4: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
1: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสม

0: เกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสฮันตาในประเทศไทยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของไวรัสฮันตาในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: อ๋อคือเชื้อไวรัสฮันตานะคะตามที่เป็นข่าวนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เป็นข่าวในการระบาดที่บนเรือสำราญที่ต่างประเทศนะคะขณะนี้อันนี้ก็คือไม่ได้มีผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะและผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวนะคะที่เป็นชาวเอเชียอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งไม่มีของประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามข่าวนะคะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโรคนี้ในประเทศเองด้วยค่ะ
1: ท่านครับแล้วโรคนี้ติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: อ๋อค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะในข่าวหลายวันนี้นะคะตัวเชื้อไวรัสซันตานะคะเป็นเชื้อไวรัสชนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มันจะแท้จริงแล้วจะเป็นโรคที่มีความติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยสัตว์ที่เป็นพาหะคือสัตว์ฟันแทะนะคะได้แก่ในกลุ่มของหนูซึ่งจะมีหนูหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถที่จะนำเชื้อนี้ได้นะคะโดยหลักใหญ่ๆเดิมเชื้อนี้จะติดจากหนูนะคะซึ่งถามว่าติดอย่างไรก็คือติดโดยการที่ทางการหายใจค่ะโดยบางทีหนูที่ติดเชื้อนะคะจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งคั้นหลั่งของเขาพวกปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายแล้วพอหลังจากนั้นมันแห้งแล้วก็เกิดจะมีอยู่ในเหมือนกับเป็นฝุ่นเหล่านี้ค่ะซึ่งถ้าเราไปสูดหายใจเอาฝุ่นเหล่านี้ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางรับเชื้อทางหนึ่งได้นอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นการที่มือเราเนี่ยค่ะอาจจะปนเปื้อนกับสารคั้นหลั่งของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วอาจจะมาขยี้ปากจมูกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็สามารถรับเชื้อได้และทางสุดท้ายก็คือเป็นหนูกัดเพราะนั้นส่วนใหญ่ของไวรัสซันตาจะติดโดยทางจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะมีพิเศษอยู่เฉพาะตัวบางสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ตัวแอนดิสเตรนเนี่ยนะคะซึ่งสามารถที่มีข้อมูลมาเราทราบมานานแล้วค่ะมันเคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเชื้อนี้จะอยู่ในกลุ่มทางฝั่งอเมริกานะคะโดยเฉพาะในอเมริกาใต้เชื้อในกลุ่มนี้ตัวแอนดิสเตรนนี้สามารถที่จะแพร่จากคนสู่คนแต่การแพร่จากคนสู่คนของเชื้อในกลุ่มนี้ก็ต้องกล่าวว่าอยู่ในวงที่จำกัดมากคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แพร่ได้เร็วและง่ายอย่างโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการสัมผัสของไวรัสซันตาถ้าจะแพร่จากคนสู่คนก็คือจะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดนะคะและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นการที่อย่างเช่นการอยู่บนเรือนะคะสถานการณ์ก็คือว่าสัมผัสใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เป็นเรือนี่คือจะล่องเรืออยู่เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เกิดมีการระบาดของเชื้อนี้ขึ้นมานะคะและจริงๆแล้วเชื้อไวรัสซันตาตัวแอนดิสเตรนนะคะก็เคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเองอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเชื้อนี้จะเป็นเชื้อที่เราพบได้อยู่ที่ในโซนนั้นอยู่แล้วค่ะ
1: คนที่รับเชื้อส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ค่ะคือเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสนะคะอาการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสทั่วไปที่คนไข้อาจจะมีในเรื่องของไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารและต้องกล่าวว่าการที่เชื้อไวรัสซันตาเนี่ยนะคะมีกว่า20สายพันธุ์นะคะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่อาการเด่นไปทางโรคปอดนะคะทางระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทางฝั่งของเขาเรียกว่าทางฝั่งของทวีปอเมริกานะคะซึ่งเป็นในกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะมีความอันตรายรุนแรงสูงอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ35-50นะคะซึ่งเบื้องต้นผู้ป่วยก็จะมีอาการคล้ายการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะคะประมาณสัก3-4 วันแล้วก็จะเริ่มมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตจากที่เราเห็นในข่าวเพราะเป็นสายพันธุ์ในกลุ่มทางฝั่งของอเมริกานะคะอเมริกาใต้นะคะทีนี้ แต่ในกลุ่มของสายพันธุ์ที่อยู่มาทางโซนเอเชียและยุโรปที่มีรายงานในโซนนี้นะก็จะเป็นในกลุ่มที่อาการเด่นจะเป็นทางอาการทางไตนะคะอาจจะมีไข้นะคะอาการอาจจะดูมาคล้ายๆไข้เลือดออกนะคะแต่ว่ามีความมีค่าไตสูงผิดปกติที่ไตซึ่งอันนี้อัตราการเสียชีวิตนี่จะต่ำกว่านะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ1-15ค่ะเพราะฉะนั้นอาการเบื้องต้นบางทีเราอาจจะบอกยากแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะมันจะเริ่มชัดเจนนะคะถ้าอาการทางปอดอาการจะรุนแรงแต่ถ้าอาการมาเป็นอาการทางไตมีอาการอาจจะอัตราการเสียชีวิตนี่คือจะน้อยกว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะค่ะ
3: แล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันตนเองอะค่ะในเบื้องต้นเราควรจะทำตัวอย่างไรกันบ้างคะ
2: อย่างที่ได้ยินให้ทราบว่าเชื้อไวรัสนี้เป็นเชื้อไวรัสที่แหล่งรังโรคเป็นจากหนูนะคะส่วนใหญ่เป็นหนูเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหนูหรือสารคัดหลั่งจากหนูนะคะก็คือหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ก็คือจะต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดนะคะของบ้านเรือนสถานที่พักหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะภาชนะอาหารต่างๆนี่ต้องเก็บให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำความสะอาดนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่อับนะคะและเหมือนกับอาจจะมีหนูอยู่อาศัยแบบนี้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงในการทำความสะอาดนะคะในการทำความสะอาดในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะคะสวมถุงมือนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดูดฝุ่นหรือการกวาดที่ทำให้ฟุ้งกระจายอาจจะต้องเหมือนกับเทียนน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งไว้สัก30 นาทีแล้วก็ค่อยเช็ดออกแล้วเราจะทำความสะอาดพื้นผิวอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขยะนี่ก็ต้องใส่ในขยะติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูนะคะดังกล่าวนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้โดยประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9 พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยที่ตรวจอย่างอื่นไม่เจอก็จะต้องเริ่มมีการมองดูตรงจุดนี้แล้วด้วยกับคงจะได้ยินข่าวล่าสุดที่มีการว่าจะให้เชื้อตัวไวรัสซันตานะคะที่ก่อให้เกิดโรคทางปอดรุนแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะสามารถจัดการในการควบคุมถ้าเกิดมีเชื้อเข้ามานะคะมีผู้ป่วยที่แบบเดินทางเข้ามาเพราะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าโซนในทางของเอเชียยุโรปนะคะอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสซันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยนะคะมีระบบที่จะควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สถานการณ์ในระดับโลกตอนนี้นะคะเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเราคาดว่าอาจจะยังมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีระยะฟักตัวยาวนานโดยเฉลี่ยประมาณ45 วันเนี่ยนะคะที่ส่วนใหญ่จะเป็นระยะที่เขาจะเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีผู้ป่วยที่ลงจากเรือแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของเขาเพราะฉะนั้นจากการที่สัมผัสโรคบนเรือนะคะก็อาจจะทำให้เขาไปแสดงอาการซึ่งถ้าเราฟังข่าวล่าสุดอย่างเมื่อคืนก็จะมีข่าวว่าที่อเมริกาก็เจอ1 รายนะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเจอ1 รายอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราคงจะได้ยินข่าวเคสที่เพิ่มขึ้นแต่เข้าใจว่าด้วยระบบป้องกันและควบคุมและการแยกผู้ป่วยตั้งแต่จุดที่สัมผัสโรคจากการไปรับจากเรือและกลับไปยังประเทศมีการควบคุมป้องกันอย่างดีเราคาดว่าไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดสู่บุคคลอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะสบายใจได้ระดับหนึ่งคือมันไม่น่าจะไปถึงขั้นระบาดไปอย่างโควิดนะคะแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดค่ะ
1: ใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นในสถานการณ์ในประเทศไทยที่ตอนนี้อาจจะยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าเราอาจจะต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่นะครับท่านครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ
4: แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆท่านผู้ฟังคะปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นและปฏิบัติการอย่างไร้พรมแดนจึงเป็นความท้าทายร่วมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจับตาว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ระดับโลกไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ผลักดันความร่วมมือในทุกระดับเพื่อแก้ปัญหานี้รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในพรมแดนของแต่ละประเทศอีกต่อไปไทยยังมีอีกฐานะคือเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเวทีการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้หลายประเทศรัฐบาลจึงออกนโยบายที่บูรณาการทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังในทุกระดับ
6: รัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายผมได้สั่งการจะเร่งปราบปรามเครือข่าย call center scammer ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งการดำเนินคดีและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บิดเบือนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งของรัฐเพราะคนเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินการถือครองทรัพย์สินแทนเป็นนอมินีหรือการขยายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบ
5: แม้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาคปฏิบัติจะมีความก้าวหน้าและสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ในหลายกรณีเพื่อตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสามารถในการขยายตัวของอาชญากรรมเหล่านี้แต่ลักษณะของอาชญากรรมในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่เพียงพออีกต่อไปพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศได้พูดถึงความจำเป็นของความร่วมมือว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาคดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสืบสวนติดตามและการปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
7: ตำรวจไทยเนี่ยได้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ต่างๆค่อนข้างมากเลยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในฐานต่างๆเนี่ยอาจอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับตั้งฐานที่ประเทศอื่นแต่ไปหลอกในอีกประเทศหนึ่งรวมทั้งบางทีอาจจะมีการหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อในต่างประเทศก็คิดว่าในสถานการณ์คือบางทีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้าน DNA ด้านลายนิ้วมือที่ต้องเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทางต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าทางเราเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการในต่างประเทศได้ครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานส่วนนี้
5: ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนจึงไม่ใช่เพียงการหารือเชิงนโยบายแต่เป็นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดนภาสุภรสมบัติรายงาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันอังคารนะครับก
1: ็
2: จะกลับมาพบกับพวกเราแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz ครับและสวทภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสครับดูแลเรื่องเทคนิคครับวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าคุณเดชธรชัยโสดานะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับจะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ
1: ครับยังไม่ขึ้นนะครับ
2: การ
1: ไลฟ์ทาง Facebook และออนไลน์นะครับฝากผู้ประสานช่วยดูหน่อยนะครับ
2: ครับ
1: ครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีฮะช่วยโทรหาคุณเดชธรชัยโสดา
2: ครับ
1: หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหน่อยFacebook Live มีปัญหาอยู่แล้วอีกแล้วนะฮะเมื่อวานก็1ครั้งวันนี้ก็อีก1ครั้งนะครับขออภัยท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง
2: ออนไลน
1: ์ด้วยนะครับโอ้นะเดี๋ยวเราจะได้มีการแก้ไขกันต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะระบบหรือว่ามีปัญหาอื่นๆนะฮะเด
2: ี๋
1: ยวต้องดูกันนะฮะ
2: ครับ
1: ประเด็นข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะฮะหลากหลายประเด็นนะครับแน่นอนฮะการเมืองนะครับทุกสายตาเนี่ยก็จับจ้องนะครับเมื่อวานนี้ที่
2: เรือนจำกลางคลองเปรม
1: นะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็พ้นโทษก็ขออภัยได้พักโทษนะครับก็ได้พักโทษโดยการติดกำไร EM แล้วก็ต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติรวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุเอาไว้ห้ามเดินทางออกไปต่างจังหวัดนอกประเทศและอื่น
2: ๆครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูนะครับบทบาทของคุณทักษิณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับการประชุมระดับโลกนะครับการประชุมระดับโลกก็คือไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมระดับโลก IMF นะฮะก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยแหละคร
2: ับ
1: เป็นเวทีสำคัญแล้วครับที่จะได้หารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมเนี่ยจะอยู่ในห้วงของเดือนตุลาคมนะครับการประชุมนี้สำคัญชะไหนนะครับเป็นการประชุม World Bank World Bank คือคนถือเงินทั้งหมดในโลกจะมุ่งตรงมาบ้านเราฟังแล้วตื่นเต้นไหม
2: ครับ
1: คนถือเงินทั้งหมดในโลกจะเดินทางมาบ้านเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพและจะทำให้เม็ดเงินทั้งหลายที่เขาถืออยู
2: ่
1: มาตกอยู่ในประเทศของเราม
2: าลง
1: ได้มากแค่ไหนใช่นะฮะพูดง่ายๆดึงดูดเงินจากชาวต่างชาตินั่นแหละนะฮะเขาก็มีคนถือเงินจะเข้ามาในประเทศไทยเราจะดึงดูดเขาได้มากแค่ไหนนะฮะอีกเรื่องนึงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับอันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะมาตรา172เนี่ยตามรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนฝ่ายค้านมองว่าการที่กู้เงินไปเนี่ย 400,000 แบ่งเป็น 200,000 แรกไทยพระเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: กระตุ้นเศรษฐกิจเขาเรียกว่าโครงการอะไร
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัสแหมผมก็ลืมนะจำชื่อไม่ได้จำได้แต่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ฝ่ายค้านเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเขาไม่ได้มีปัญหาเขามีปัญหาอยู่ไอ้สองแสนที่หลังๆเนี่ย
2: ค
1: ือการนำไปใช้พุ่งเป้าเกี่ยวกับ
2: โครงสร้างพลังงาน
1: โครงสร้างพลังงานปฏิรูปโครงสร้างพลังงานเป็นพลังงานสะอาด
2: ครับ
1: เขาบอกว่าส่วนตรงนี้เนี่ยคุณใช้งบปกติได้ไม่ดูไม่เร่งด่วน
2: ครับ
1: และมันเป็นเรื่องระยะยาวในการที่จะเปลี่ยนผ่านระบบรถยนต
2: ์
1: น้ำมันเป็น EV
2: ครับ
1: ส่งเสริมการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นโซลารูฟท็อปเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับก็ยื่นไปยัง ประธานสภาให้ประธานสภาโสภณสารัมเนี่ยพิจารณาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยสิว่า 400,000 ล้านที่กู้ไปเนี่ยภายใต้พรก.ฉบับนี
2: ้
1: ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มันจำเป็นเร่งด่วนจริงไหมหากศาลบอกว่าไม่เร่งด่วนถือว่าไม่มีผลมาตั้งแต่แรกนะครับต้องติดตามดูหากศาลรับไว้ศาลมีเวลา60วันไม่เกิน60วันนะครับในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยตรงนี
2: ้
1: นะครับส่วนไวรัสฮันตาครับอันนี้ก็ในไทยก็ยังไม่พบการแพร่ระบาดนะครับยืนยันว่าตรงนี้ยังไม่พบในประเทศไทยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นหลักๆใหญ่ๆที่เราจะมาคุยกันนะครับอ่ะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันสักหน่อยนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2022
2: อ่ะ4ปีที่แล้ว
1: 4ปีที่แล้วจะเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยนั้นเนี่ยลุงป้อมลุงป้อมเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะไม่ใช่ลุงป้อมจ่ายเงินนะครับแต่ลุงป้อมรับภาระว่าคนไทยทั้งประเทศจะต้องได้ดูแมตช์สำคัญของฟุตบอลโลกซึ่งลุงป้อมตอนนั้นเนี่ยใช้เงินกองทุนกีฬาแห่งประเทศไทยและเงินอื่นๆเนี่ยในการที่จะมาอุดหนุนซื้อลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าให้คนไทยได้ดูทั้งประเทศอันนั้นคือครั้งที่แล้วนะครับแต่ก็พอดูเงินที่ใช้ไปเนี่ยโอ้โห
2: ก็เม็ดเงินเยอะอยู่เหมือนกัน
1: เม็ดเงินเยอะอยู่เหมือนกันและด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างนี
2: ้
1: ภายใต้เราที่จะต้องมากู้เงินเนี่ย400,000ล้านแบบนี
2: ้ครับ
1: คำถามคือคนไทยจะได้ดูบอลฟรีไหมครับ
2: นะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนะครับก็ไม่ได้มีการมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับกรณีที่คณะรัฐมนตรีนะครับจะมีการพิจารณาประเด็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกว่าเท่าที่ทราบณขณะนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าในหลายประเทศเนี่ยก็กำลังคุยกันเรื่องค่าลิขสิทธิ์นะครับสำหรับการถ่ายฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าสูงพอสมควรนะครับสำหรับค่าลิขสิทธิ์ที่จะนำมาเผยแพร่นะครับก็คงไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ดูเรื่องนี้แทบจะเป็นทุกประเทศเลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายในครั้งนี้นะครับนักข่าวก็ถามครับว่าหน่วยงานใดที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะนำลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูในครั้งนี้คุณแนนนะครับตอบว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอดูก่อนว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.ตรงนี้นะครับก็ไม่มีเรื่องของ must have นั่นก็คือประกาศกสทช.ที่บังคับให้7รายการกีฬาระดับชาติเนี่ยเช่นในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับโอลิมปิกต้องถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ฟรีนะครับซึ่งต้องดูว่าในระยะเวลาที่เหลือเนี่ยไม่เกิน2เดือนที่กำลังจะถึงนี้นะครับจะไม่มีใครหรือเปล่าที่จะซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าจะมีใครที่จะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาหรือว่าจะใช้วิธีไหนอยู่ในจุดที่คุ้มที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทางถ้ามีเอกชนเข้ามาในส่วนนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็จะมีการไปสอบถามเบื้องต้นแล้วนะครับว่าต้องดูระยะเวลาที่เหลือว่าอีกนิดเดียวเนี่ยทางเจ้าภาพก็จะมีการพิจารณาค่าลิขสิทธิ์อย่างไรนะครับถามย้ำต่อนะครับว่าตามหลักการคนไทยเนี่ยจะได้ดูบอลโลกฟรีใช่หรือไม่คุณแนนตอบว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาก่อนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินส่วนไหนที่จะมาบริหารในส่วนนี้แล้วก็ขอให้อยู่ในขั้นตอนที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าความคุ้มทุนความคุ้มค่าที่จะเสียไปเนี่ยจะคุ้มที่สุดหรือไม่นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเอกชนรายใดที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ส่วนนี้ด้วย
1: ครับสมัยก่อนเนี่ยเอกชนแย่งกันซื้อนะครับเพราะว่ามีเคเบิลทีวีอย่างเช่น True Vision เนี่ยหรือว่า RS เนี่ยเมื่อก่อนเขาซื
2: ้อ
1: พอเขาซื้อปุ๊บเนี่ยโดนเหมือนโดนบังคับ
2: ครับ
1: เหมือนโดนบังคับบอกให้คุณต้อง
2: ให้ดูฟรีนะ
1: ให้ดูฟรีอ้าวแล้วเงินที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์
2: อ
1: ่ะแล้วเขาก็ต้องมาหาโฆษณาด้วยถูกไหม
2: ครับ
1: เพื่อที่จะมาปลดล็อกต้นทุนตรงนี้ที่เขาจ่ายไปนะครับพอเป็นตรงนี้เอกชนก็มองอ้าวถ้าผมซื้อลิขสิทธิ์มาแต่รัฐเปิดให้ดูฟรีแล้วใครจะมาดูเคเบิลทีวีผมล่ะครับ
2: ครับใครจะมาซื้อกล่องผมล่ะ
1: แล้วผมจะบอกให้เอกชนก็ไม่รู้นะฮะว่าตกลง must have เนี่ยเลิกไปแล้ว
2: ครับ
1: คือ must have เนี่ยเขากำหนดเอาไว้คือมันมี must have กับ must carry
2: ครับ
1: อันแรกก่อนนะฮะที่มันมีปัญหาคือ must have must have คือจะต้องถ่ายทีวีดิจิต
2: อ
1: ลทีวีในระบบพื้นฐานเนี่ยเขาบอกว่ากีฬาสำคัญ7ประเภทรายการเนี่ยจะต้องถ่ายทางฟรีทีวีหรือดิจิต
2: อ
1: ลทีวี3579ช่องไหนก็ได้หมุนเวียนกันไปเช่นเอเชียนเก
2: ม
1: พาราลิมปิกเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
2: ซีเกม
1: ซีเกมอะไรพวกเนี้ยสำคัญสำคัญคนไทยต้องได้ดูฟรีเนี่ยเรียกว่า must have จะต้องมีผ่านทีวีดิจิต
2: อ
1: ลในระบบพื้นฐาน
2: ครับ
1: นะฮะทีวีภาคพื้นดินว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ครับ
1: นี่แหละคือเจตนารมณ์เขาดีนะฮะแต่พอเดี๋ยวเราค่อยมาดูสัญญาฟีฟ่านะฮะอันนี้แล้วยังมี must carry must carry คือกล่องดาวเทีย
2: ม
1: กล่องทรูกล่องอะไรต่างๆเนี่ย
2: เคเบิลต่าง
1: ๆอะไรพวกเนี้ยคือ must carry คือคุณจะต้องจัดให้มีช่องทีวีดิจิต
2: อ
1: ลในกล่องของคุณด้วยและห้ามรันเลขเองกล่าวคือททบ5คือเลข1
2: ก็ต้อง1
1: NBT ใช่ NBT ก็คือช่อง2
2: ครับ
1: ไอ้พวกกล่องขออภัยไม่ใช่ไอ้พวกกล่องเหล่านี้หรือว่าดาวเทียมเหล่านี้เขาก็จะต้องดำรงคงเลขนี้เอาไว
2: ้ครับ
1: อันนี้เรียกว่า must carry
2: จะมาเปลี่ยนเลขเหมือนสมัยก่อนที่มีบวก10บวกอะไรไม่ได้
1: ใช่นี่คือความเชื่อมโยงกัน
2: ครับ
1: นะฮะคือบังคับให้ต้องถ่ายทางฟรีทีวีในระบบพื้นฐาน
2: ครับ
1: และบังคับให้ฟรีทีวีต้องไปออกกล่องของดาวเทียมด้วย
2: ครับ
1: นะครับอันนี้คือพื้นฐานที่ผมจะเล่าให้ฟังปัญหามันเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
1: ปัญหามันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าพอเราไปซื้อลิขสิทธิ์ FIFA
2: ครับ
1: ลิขสิทธิ์ FIFA เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยเงื่อนไขการออกอากาศคุณจะออกได้เฉพาะภาคพื้นดินทีวีดิจิต
2: อ
1: ลเท่านั้นก็คือของเราเนี่ยแหละ
2: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าของเราไป must carry ด้วยพอ must carry เนี่ยไปออกไอ้ทีวีดาวธงดาวเทียมปุ๊บเนี่ยมันผิดเงื่อนไขเขา
2: พวกแอปพลิเคชันต่าง
1: ๆถูกต้องเขาไม่อนุญาตถ้าคุณจะให้ออกแบบนั้นคุณต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ที่เพิ่มตังมากขึ้น
2: ครับ
1: ซึ่งเราไม่ได้ซื้อไงฮะจึงเกิดจอดำเหมือนครั้งที่แล้วจำได้ไหมฮะพวกดาวธงดาวเทียมพวกอินเทอร์เน็ตพวกกล่องอะไรต่างๆเนี่ยดูฟุตบอลโลกไม่ได้นะครับ
2: ครับ
1: จอดำ
2: ก็คือจะขึ้นมาว่าติดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆ
1: นั่นแหละก็จะดูได้เฉพาะทีวีดิจิตอล
2: ครับ
1: เท่านั้นอันนั้นคือเพนพอยต์รอบที่แล้ว
2: ครับ
1: นะฮะแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าสัญญาณดาวเทียมเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเขาสอยไปดูไงฮะ
2: หมายถึงว่าม
1: ันรั่วไหล
2: ใกล้เคียงเราก็มีโอกาสที่จะได้ดู
1: คือมันผ่านระบบดาวเทียมปุ๊บเนี่ยมันจะมีการสามารถเฮ้ยผมใช
2: ้สัญญาณ
1: ใช่นั่นแหละอันนั้นมันคือปัญหาที่ฟีฟ่าเนี่ยเขาถึงไม่ให้ไงถ
2: ้
1: าคุณซื้อแพ็กเกจนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะซื้อแพ็กเกจดาวเทียมมันก็จะแพงขึ้นแล้วมันจะมีปัญหาสัญญาณรั่วไหลประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเขาได้ดูฟีฟ่าก็เลยบอกว่าเอ้ามันไม่ใช่เป็นไปตามเงื่อนไขนี่คือกฎ must have นะฮะแล้วก็ must carry ที่มีตั้งแต่ปี55นะครับเอกชนไม่กล้าลงทุนแล้วก็จุดแตกหักเนี่ยก็คือว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราบอกว่ามันมีจอดำมันมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยลุงป้อมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปอุดหนุนนะฮะไปอุดหนุนให้มีการถ่ายฟุตบอลโลกเนี่ยโดยใช้กองทุนกทปสของกสทชจำนวนเงิน600ล้านบาท
2: ครับ
1: ไปซื้อลิขสิทธิ
2: ์
1: นะฮะก็คือเราจะทำตามสัญญาแหละก็คือคนไทยได้ดูแต่คำถามคือ600ล้าน
2: ครับโอ้เยอะนะ
1: 600ล้าน
2: ครับ
1: ประมาณนี้นะประมาณนี้นะในความทรงจำของผม
2: ครับ
1: คือรัฐบาลสมัยนั้นสั่งการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาจัดการแล้วก็มีการขออนุมัติเงินกองทุนกทปสของกสทชจำนวน600ล้านเพื่อไปสมทบทุนซื้อลิขสิทธิ์นะครับคำถามมันมีปัญหาก็คือว่าการนำเงินกองทุนตรงนี้ไปใช้จ่ายลักษณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับว่าเกิดการใช้เงินอย่างผิดวัตถุประสงค
2: ์
1: เพื่อกลุ่มทุนบางทุนหรือไม่และนำไปสู่การฟ้องร้องและดำเนินคดีต่อมาหลังจากนั้นนั่นคือปี2022
2: ครับ
1: หลังจากนั้นปี2567
2: ครับ
1: แปลภาษาไทย นะฮะก็คือนักวิชาการประชาชนเรียกร้องให้กสทช.เนี่ยทบทวนหน่อยนะ
2: ครับ
1: ไอ้ must have ที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
2: ครับ
1: ตัดฟุตบอลโลกได้ไห
2: ม
1: สรุปคือตัดออก
2: ครับ
1: นี่คือที่มาพอตัดออกปุ๊บเนี่ยเสร็จกันเลยครับ
2: ครับ
1: คนไทยก็จะไม่ได้ดู ฟุตบอลโลกฟรีมันไม่ใช่ must have แล้วไง
2: ครับก็คือถ้ามีเอกชนรายใดที่ซื้อมาได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้อง must have แล้ว
1: คือ must have เนี่ยทีวีดิจิตอลทีวีพื้นฐานไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดไม่บังคับให้รัฐเนี่ยจะต้องมาจัดฟรีทีวีให้ดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
2: ครับ
1: อันนี้ไม่ผูกพันแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ลดภาระให้รัฐไม่ต้องนำเงินภาษีเงินกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยไปอุดหนุนค่าลิขสิทธิ์ซื้อฟุตบอลโลกแพงเกินจริง
2: ครับ
1: ขออภัยแพงไม่เกินจริงก็ได้นะฮะแต่ถามว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่คนไทยอยากดูไห
2: ม
1: ผมบอกว่าก็มีทั้งคนอยากดูและคนไม่อยากดู
2: คนเฉยๆก็มี
1: ผมอ่ะเฉยๆคุณรู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกเฉยๆ
1: คุณดูไหมคุณดูบอลไหม
2: ไม่ปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นแมตช์สำคัญเนี่ยก็ดูแต่ถ้าถามว่าให้จับตาดูทุกแมตช์ไหมอันนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ถึงขนาดนั้น
1: นะครับคือถ้าถามคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ดูมานานมาตั้งแต่เด็กแล้ว
2: ครับ
1: มันดึก มันดึกแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นไปทำอะไรไม่ไหวไงนี่คือสาเหตุที่ไม่ดูนะคือตรงเนี้ยมันมีมุมมองแบบนี
2: ้ครับ
1: ก็คือว่าอ้าวถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้ดูฟุตบอลโลกไม่ได้กระเฮี้ยนกระหืออยากดูเนี่ยแล้วเขาต้องจ่ายเอาเงินกองทุนตรงนี้ไปจ่ายร่วมจ่ายด้วยหรือ
2: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงนะก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนไหนอยากดูคุณก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อสิ
2: ครับ
1: ถูกไหมใครใครดูก็จ่ายตังค์ซื้อ
2: เหมือนสมัครพรีเมียม
1: ใช่คือมันก็ไม่แพงนะคุณณัฐพงศ์
2: ครับก็ไม่ได้แพง
1: คือแพ็คเกจพวกเนี้ยคือถ้าคุณซื้อปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ย
2: ครับ
1: ผมมองว่าไม่แพงถ้าคุณอยากจะดูจริง
2: ถ้าคุณเป็นคอบอลจริง
1: ๆนะฮะแล้วดูทีเนี่ยก็เรียกเพื่อนมาดู
2: ครับ
1: มันมีอะไร
2: มันก็ไม่ได้ปิดนะว่าจะห้ามเรียกใครมาดูเนาะ
1: คนเดียวมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น
2: ครับ
1: หรือร้านค้าร้านรวงไปซื้อกล่องมา
2: ครับ
1: แล้วก็จ่ายค่าสมาชิกอะไรเพิ่มนิดนึงแล้วเปิดจอใหญ่
2: ๆครับ
1: ให้คนมาดูที่ร้านอาหารเนี่ยเฮ้ยมันก็เรียก
2: ต่อยอดธุรกิจอีกนะ
1: ใช่นะคือถ้าใช้กฎที่ว่าอ๋อถ้ามีเอกชนมาซื้อแล้วเนี่ย
2: ใคร
1: เก็บสมาชิกเนี่ยก็เก็บใครอยากดูก็จ่ายค่าสมาชิกไปอันนี้มันก็ทำได
2: ้
1: นะฮะเราก็ไม่อยากให้มองว่าโอ้คนไทยทุกคนไม่ได้ดู มันคือบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องดูอะบางเรื่องก็
2: ความเหมาะสมเนาะในช่วงนี้อย่างที่บอกถ้าสมมติเราไปเสียค่าลิขสิทธิ์แพงขนาดเนี้ยมันอาจจะคุ้มทุนหรือเปล่าแล้วความเหมาะสมกับการที่เราเพิ่งไปกู้มาด้วยนะครับก็ต้องดูกันต่อไป
1: ใช่ใช่
2: วันนี้น่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับเรื่องฟุตบอลโลกวันนี้
1: แต่เขาอาจจะมีทางออกอื่นก็ได้นะ
2: ครับ
1: อาจจะมีกลุ่มทุนใจถึง
2: เอกชนนะ
1: กลุ่มทุนโอ้รัฐบาลไม่ได้กลุ่มทุนใจถึงนะฮะ
2: ครับ
1: จะมาช่วยคือก็อาจจะมีเป็นไปได้เป็นไปได้นะ
2: ครับ
1: อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะต้องติดตามดูนะครับอ้าว
2: ครับ
1: ไม่แน่นอนอีกเรื่องนึงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้าน
2: ครับ
1: นะครับคือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแน่นอนแหละพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านมีผลบังคับใช้แล้ว
2: ครับ
1: มีผลบังคับใช้แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกต
2: ครับ
1: เอาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยขออภัยไทยช่วยไทยพลัสไปเทียบกับไทยเข้มแข็งในสมัยพรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: เมื่อตอนเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร
2: ์ครับ
1: ไปถามคุณอนุทินนายก
2: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุครับว่าการออกร่างพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยกรอบวงเงิน400,000 ล้านอาจทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนมีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเทียบกับไทยช่วยไทยพลัสมองว่า2โครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันต้องให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจให้เกิดความขัดแย้งอันนี้จริงฮะยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลในชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจนายกยังกล่าวถึงข้อท้วงติงของคุณกรจาติกวณิชรัฐบาลก็รับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานจึงไม่จำเป็นต้องมาเปรียบเทียบกันเช่นกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบ400,000 ล้านแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้านะครับถือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนี
2: ่
1: ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยินเยอะแต่สาระล้วนๆไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ผมพูดเองนะฮะ คนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานหากพูดไปมันก็จะเป็นเรื่องอีกนะฮะอันนี้เน็บใช่ไหม
2: ครับ
1: เป็นเรื่องอีก
2: ครับอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์นะครับในช่วงเช้า
1: คือถ้ามองไทยช่วยไทยพลัสไทยเข้มแข็งเนี่ยคือวัตถุประส

0: สงเนี่ยวัตถุประสงค์เดียวกันก
1: ็
0: คือเรื่องของการเยียวยาประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งเนี่ยจะไปลงทุนเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแต่แน่นอนละปลายทางเนี่ยกู้เงินมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนเอ็ดไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือนอกจากจะนำมาในแนวสังคมสงเคราะห์แล้วเนี่ยยังบวกด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามนี่มันกระตุ้นยังไงผมจ่ายเงินให้คุณแล้วมันกระตุ้นยังไง200,000 ล้านที่เอาไปทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสคิดดูนะฮะเงิน200,000 ล้านเนี่ยลงในระบบเงินของประเทศไทยของเรา
1: ครับ
0: แล้วมันจะไม่กระตุ้นได้ยังไงฮะ
1: เม็ดเงินมหาศาลนะ
0: ยังไงมันก็กระตุ้น
1: ครับ
0: แต่คำถามคืออยู่ที่ว่ากระตุ้นมากกระตุ้นน้อยหรือว่ามันกระตุ้นแล้วมันอยู่ได้ยั่งยืนแค่ไหนนั้นมันอีกเรื่องกระตุ้นได้ไหมกระตุ้นแน่นอนฮะ GDP ประเทศGDP ของบ้านเราเนี่ยมันขึ้นแน่นอนถ้าเอา200,000 ล้านเนี่ยลงในสู่ระบบผ่านไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันกระตุ้นแน่นอนแล้วก็จะช่วยประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยไทยช่วยไทยพลัส200,000 ล้านเนี่ยกับไทยเข้มแข็งในวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับกระตุ้นไหมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยาประชาชนด้วยแต่ที่ฝ่ายค้านบอกมีปัญหามันไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัส มันคือโครงการพลังงานสะอาดที่เขาบอกว่าไม่เร่งด่วนฮะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝ่ายค้านนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยคุณกรจติกวณิชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็ผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านมีการเข้ายื่นหนังสือต่อคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราที่172หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเทงก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับกล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็เห็นว่าการกู้เงิน200,000 ล้านบาทเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจจะยังไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดนะครับเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการการของบประมาณรายจ่ายประจำปีได้พร้อมระบุว่ามีการแนบข้อมูลประกอบครับอาทิเช่นในเรื่องของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็แผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอีกหนึ่งท่านก็คือคุณกรนะครับจากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการกล่าวว่าในส่วนของการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยเป็นไปตามกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ในส่วนของเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับช่วงวิกฤตในอดีตอย่างเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และก็การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ให้มีการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรกกู้เงินเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายค้านเองนะครับยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรครับในการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ด้วยนะครับตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดเนี่ยมีขั้นตอนการกันกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการเสนอญัตติตรงนี้นะครับควรมีการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและก็โปร่งใสนั่นเองครับ
0: นะก็คือตามมาตรา172
1: ครับ
0: ก็คือเหตุแห่งการออกพ.ร.ก.นะฮะต้องไปดูนะฮะ172เนี่ยตามรัฐธรรมนูญปี60คือก็บอกว่ากรณีเพื่อประโยชน์ที่จะต้องรักษาความปลอดภัยของประเทศสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยสามารถตราพระราชกำหนดได
1: ้
0: นะครับพอตราเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยเมื่อมีการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปครม.ต้องเอาพระราชกำหนดเนี้ยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้าผู้นี้ประกาศใช้ไปก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาในสภาดังนั้นหัวใจของเรื่องนี้การออกพ.ร.ก.คุณต้องเป็นเหตุที่ผมพูดไปเมื่อตอนแรก
1: ครับ
0: จำเป็นเร่งด่วนป้องกันปัดเป่าภัยพิบัติทางเศรษฐกิจสาธารณะหรืออะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะถ้าไม่เข้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันจะถูกตีตกในตอนสุดท้าย
1: ครับ
0: หรือในมาตรา173ส.ส.1ใน5หรือสว.เนี่ย1ใน5ส่งเรื่องไปยังประธานสภา
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือคุณโสพลสารัมคุณโสพลรับไว้ภายใน3วันคุณโสพลต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
1: ครับ
0: และศาลรัฐธรรมนูญก็มีเวลา

0: อีก60วันในการที่จะวินิจฉัยว่าพรก.นี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กล่าวคือจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ตามที่ฝ่ายค้านยื่นออกไปนะครับอันนี้ก็ถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลตีความว่าอ๋อมันไม่เร่งด่วนปุ๊บเนี่ยมีปัญหาทันทีมันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารความรับผิดชอบสูงสุดคือยุบสภา
1: ครับ
0: หรือลาออกหรือนายกลาออกหรือครม.ต้องลาออก
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านเป็นผู้อนุมัติพิจารณาตัดสินใจคุณต้องลาออก
1: แสดงความรับผิดชอบ
0: ต้องแสดงความรับผิดชอ
1: บ
0: อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดไปอันนี้คือ worst case scenario หมายถึงความมองในแง่ร้ายที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าศาลบอกว่าไม่ฉุกเฉินนะฮะแต่ถ้าบอกอ๋อฉุกเฉินกู้ได้จบ
1: ครับ
0: ก็สามารถดำเนินการตามงบประมาณและนโยบายเหล่านี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางในทางกฎหมายนะครับว่าอ๋อพ.ร.ก.ประกาศใช้แล้วก็คือมีผลนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าศาลวินิจฉัยในครั้งสุดท้ายว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ให้ถือว่าไม่มีผลตั้งแต่แรกนะครับไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นอันนี้อยู่ในมาตรา173นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายก่อนจะเบรกนะฮะ
1: มีอะไรมั้ย
0: เชิญครับครับเดี๋ยวเปิดอันนี้เรื่องของการประชุมนะฮะระดับโลกนะฮะประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุ้นไหมฮะ World Bank กับ IMF
1: ครับ
0: นะฮะที่นายกบอกว่าจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพนะฮะของประเทศไทยจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้งานใหญ่งานนี้นะฮะ World Bank กับ IMF เป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1/69นะฮะที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่าการประชุมนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพคาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุม 15,000 คนฮะจากประเทศสมาชิกเกือบ 2,000 ประเทศประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศอย่างสูงสุดนะฮะการที่ไทยได้รับพิจารณาเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้นะครับท่านบอกเลยครับโอ้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยนะฮะนายกก็ยังบอกด้วยครับการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของไทยเคยทำมาแล้วเมื่อปี2534โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย
1: โอ้โห
0: 35ปี
1: ครับ
0: ก่อนเกิดอีกแล้ว35ปีเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าจะสมัยโอ้โหคุณน่าจะประชาธิปัตย
1: ์
0: หรือนาชาติเนี่ยประมาณช่วงนั้นเลยนะฮะในปีนี้ก็จะมีการจัดประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะฮะ Resilience นะฮะก็คือถ้าแปลเป็นไทยอ่ะเอาแบบหยาบๆนะขอฟ้าใหม่ของประเทศไทยแล้วก็ให้คนเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีความยืดหยุ่นยั่งยืนอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าประเทศไทยยุคใหม
1: ่
0: นะครับแล้วใช้คนเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยืดหยุ่นในด้านต่างๆนะครับเศรษฐกิจสังคมระหว่างประเทศเน้นความยั่งยืนนั่นแหละผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหัวใจทั่วโลกให้การยอมรับทำให้การเปิดโอกาสใหม่สู่ประเทศหวังว่าอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะหัวใจในการประชุมครั้งนี้ก็คือผู้ที่ถือเงินทั้งหมดในโลกจะมาบ้านเราฮะ 15,000 คน200ประเทศนะฮะเงินเขาเต็มกระเป๋ามาแล้วฮะเราจะทำให้เม็ดเงินของเขาเนี่ยอยู่ในประเทศเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับบุคคลสำคัญต่างๆก็จะมาด้วยนะครับจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือต่างๆจากหน่วยงานนะครับเศรษฐกิจความมั่นคงอะไรต่างๆในการดูแลตรงนี้นะครับยังพอมีเวลานะครับกว่าจะไปถึงเดือนตุลาคม
1: แต่
0: ตรงนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมตุลาเหมือนอีกไกลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าความพร้อมเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีไทม์ไลน์อะไรอย่างไรครับ
1: ครับก็ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามพูดคุยกันครับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงบประมาณนะครับติดตามกันครับว่าขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืออื่นๆเนี่ยทางสำนักงบประมาณเนี่ยเขามีเกณฑ์หรือว่าเครื่องมือในการคัดกรองโครงการเหล่านี้อย่างไรโครงการไหนที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเนี่ยประเมินกันอย่างไรแล้วก็ระบบอะไรต่างๆปัจจุบันเนี่ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไขข้อข้องใจในประเด็นนี้กันครับกับท่านกรณินทร์ กาญจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ครับท่านครับในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณครับมีเกณฑ์หรือว่ามีเครื่องมือใดครับที่มาคัดกรองโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตก่อนที่งบประมาณเนี่ยจะได้อนุมัติครับ
6: ครับขออนุญาตนำเรียนสั้นๆหน่อยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการประเมินผลตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่นะครับก็สืบเนื่องจากครับมติคณะมนตรีครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีมติคณะรัฐมนตรีว่าให้หน่วยงานเนี่ยที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการขนาดใหญ่โครงการขนาดใหญ่ที่ว่านี่ครับก็คือโครงการที่มีงบลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปนะครับ ที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผมย้ำอีกทีนะครับโครงการขนาดใหญ่ก็คือโครงการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ที่วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายครับแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณครับอย่างปี70เนี่ยคำขอมาที่สำนักงบประมาณแล้วเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมนะครับ
1: ฉ
6: บับงบประมาณปี70นะครับ
1: ครับ
6: ก็หน่วยงานนะครับจะต้องส่งคำขอที่มีโครงการที่มีวงเงินเกิน500ล้านบาทเนี่ยโดยทำประเมินความเสี่ยงมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตรวจสอบติดตามครับทั้งนี้นะครับสำนักงานปปช.ครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐเนี่ยนะครับได้จัดทำคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ประจำปี69นะครับรวมถึงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นขอใช้ภาษาอังกฤษนี้แล้วกันนะครับว่าเป็นเรื่องของ corruption risk assessment นะครับประจำปี69นะครับซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่ผมมีแล้วนะครับเกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ ทำฟาวที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือ

0: ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตนะครับเมื่อมีประเมินความเสี่ยงแล้วนะครับหน่วยงานจะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอาlikelihood คุณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวส
1: ี
0: เหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ risk mitigation เลยนะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งมาเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณครับผม
1: ครับนี่คือเครื่องมือในการคัดกรองนะครับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณกันต่อไปนะครับระบบที่มีชื่อว่าระบบ e-budgeting นะครับในปัจจุบันเป็นยังไงฮะจะทำให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆตรวจสอบและเข้าถึงตรงนี้ได้ยังไงฮะ
0: ครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่อง e-budgeting ให้ฟังก่อนนิดนึง e-budgeting ของเราที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยใช้ตั้งแต่ปี2548นะครับก็ใช้มา20กว่าปีแล้วค่อนข้างเก่านิดหน่อยเราระบบเดิมเนี่ยเราเก็บข้อมูลไว้ในถังตรงกลางไว้ Cradle ตรงกลางนะครับแล้วก็จะเก็บเป็นเลเยอร์ลักษณะโครงสร้างแผนงานแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังพัฒนาระบบ new e-budgeting นะครับมารองรับให้เป็นไปตามวงจรงบประมาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับกำลังเริ่มดำเนินการใช้ปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเอา new e-budgeting มาใช้กับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อปี68นะครับที่ใช้งบการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของเงินกู้นะครับวงเงินแสนล้านพรกองเงินกู้เนี่ยก็จะเอา new e-budgeting มาใช้นะครับก็จะดีขึ้นทีนี้เอาระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก่อนระบบ e-budgeting ที่ใช้เมื่อแต่ปี48ที่ยังใช้อยู่ up until today ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นระบบที่สำนักงบประมาณครับใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการเข้าใช้นะครับเข้าใช้ระบบเนี่ยนะครับเรากำหนดเงื่อนไขว่าการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่และอำนาจนะครับให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยรับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับ
0: โดยมิได้เป็นระบบสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไปอันนี้ผมทำความเข้าใจกันนะครับระบบ e-budgeting เนี่ยใช้สำหรับการทำงบประมาณของประเทศเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสำนักงบประมาณกับหน่วยรับงบประมาณย
1: ัง
0: ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปแต่เมื่อกระบวนการจะทำงบประมาณครับในขั้นตอนของหน่วยรับงบประมาณและสำนักงบประมาณเสร็จแล้วนะครับในขั้นของการจะทำงบประมาณเนี่ยนะครับสำนักงบประมาณก็จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าจากระบบ e-budgeting เนี่ยนะครับจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับแล้วก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อจะนำส่งสภานะครับในขั้นตอนนี้ครับเมื่อเราเอาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างปี70เนี่ยนะครับเราจะเอาร่างเข้าครม.วันที่2มิถุนาที่จะถึงเนี่ยนะครับพอเราข้างเข้าวันที่2มิถุนาที่จะถึงนี้เราก็จะรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับก็จะเอาขึ้นในเว็บไซต์ของสำนักงานคือ www.bb.go.th นะครับ และเมื่อท่านและเมื่อรับฟังความคิดเห็นเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับเราก็จะเอาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งวันที่16นะครับเพื่อไปพิมพ์เอกสารแต่ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับก็จะขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคือ www.bb.go.th ก็เรียนว่า2ขั้นตอนอย่างปี70นะครับวันที่2มิถุนาเข้าครม.แล้วอันนี้ไปรับฟังความคิดเห็นก่อนตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9พอหล
1: ัง
0: การรับฟังความคิดเห็นก็จะพิมพ์เป็นเอกสารรูปแบบเอกสารงบประมาณแล้วก็เอาเข้าขึ้นเว็บไซต์อีกครั้งวันที่23มิถุนาครับผม
2: ครับก็เป็นไทม์ไลน์ที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับแล้วในมุมมองของ
0: ผมขอต่ออีกนิดนึงนะครับ
2: ใช่ครับ
0: มี e-budgeting นิดเดียวนี่ครับนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวคืออันนั้นคือ e-budgeting เดิมใช่มั้ยครับท
1: ี
0: นี้เราจะทํา new e-budgeting ที่เราพัฒนาอยู่เนี่ยมันจะมีระบบย่อยที่มันชัดเจนมากขึ้นเราเรียกว่า Citizen Platform ครับระบบนี้มันจะอยู่ในระบบใหม่ของ New E-Budgeting นะครับที่จะเป็นการรับฟังความเห็นเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของร่างพระราชบัญญัติแล้วก็ร่าง ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในมิติต่างๆได้นะครับ

0: ตอบกับมี e-budgeting นะครับเราเชื่อมโยงข้อมูลครับเราทำ MOU ร่วมกันตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงบประมาณคนอนุมัติเงินนะครับกลางทางกรมบัญชีกลางคือคนเบิกจ่ายเงินจนถึงปลายทางคือคนตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสตง.ปปช.แล้วก็ปปช.เราจะเชื่อมโยงข้อมูลกันตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางครับโดยใช้ระบบ New e-budgeting ในการเชื่อมโยงข้อมูลครับเดี๋ยวผมอาจจะได้ขยายเรื่องนี้ต่อไปครับ
1: ครับครับแล้วในมุมมองของสำนักงบประมาณครับจุดไหนหรือว่ากระบวนการทำงานไหนครับที่ท่านมองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยมีแผนรับมือยังไงครับ
0: ครับก็วงจรงบประมาณเราสั้นๆนะครับทุกแห่งทั่วโลกบริษัทใหญ่ทุกรัฐบาลเหมือนกันตั้งแต่วางแผนจะทำอนุมัติเบิกจ่ายแล้วก็ตรวจสอบและประเมินผลนะครับผมจะแต่งสั้นๆนิดนึงตั้งแต่planning budget preparation budget adoption budget execution แล้วก็ monitoring and evaluation เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนมองเนี่ยความเสี่ยงของการทุจริตเนี่ยเกิดได้ในขั้นตอนนะครับในกระบวนการงบประมาณที่ผมเรียนทั้ง5กระบวนการเนี่ยนะครับแต่ว่าในกระบวนการงบประมาณเองตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่วางแผนเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงการจัดทำการอนุมัติการบริหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีกฎหมายรองรับไว้ชัดเจนในทุกขั้นตอนนะครับคือความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนแหละแต่มันมีกฎหมายรองรับไว้ชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญเรามีมาตราที่พูดถึงเรื่องการจัดทำงบประมาณชัดเจนในหลายมาตรานะครับและเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดด้วยซ้ำแม้กระทั่งมาตราที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถปรับลดได้ทุกรายการยกเว้น3รายการคือชำระต้นเงินกู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็ภารกิจตามกฎหมายในพวกนี้นะครับ กำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา144เรามีระดับพระราชบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี61พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61นะครับจนถึงระเบียบหลักเกณฑ์แล้วก็กลไกตรวจสอบที่ค่อนข้างจะรัดกุมมากๆนะครับตั้งแต่คำขอการพิจารณาจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณการติดตามประเมินผลนะครับไปจนถึงการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมขอยกตัวอย่างเรื่องการพิจารณางบประมาณให้เห็นถึงว่าเรามีความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนนะครับจะวงจรแต่เรามีกฎกติกาไว้ยังไงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การจัดทำงบประมาณครับเราจัดทำงบประมาณในรูปแบบของงบประมาณฐานศูนย์นะครับขอใช้ภาษาอังกฤษเลยนะครับเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD อาจจะภาษาอังกฤษเยอะหน่อย
1: ครับ
0: เรื่องของ zero based budgeting นะครับเราไม่คำนึงถึงฐานงบประมาณที่เคยได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาเราให้หลักความสำคัญในเรื่องของ value for money ครับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าครับ VFM เนี่ยนะครับเดิมเนี่ย VFM เรามีอยู่3 E นะครับคือ economy efficiency effectiveness ปัจจุบันเราจะเพิ่มเป็น4 E นะครับตั้งแต่ economy มีด้วยความประหยัดนะครับ efficiency มีประสิทธิภาพeffectiveness ได้เกิดประสิทธิผลนะครับแล้วก็เริ่ม equity เพิ่ม equity เข้าไปอีกอันนะครับคือเป็นการใช้งบประมาณอย่างเสมอภาคนะครับก็จะสอดคล้องกับหลักของ best practice ของ OECD นะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆอย่าง economy เนี่ยทุกคนมองว่าอะไรประหยัดแล้วจะดีเสมอไปไม่จำเป็นนะครับการทำงบประมาณเนี่ยอย่างเช่นการอบรมสัมมนาออนไซต์ออนไลน์นะครับถ้าออนไลน์มันจะถูกกว่าออนไซต์แน่นอนแต่มันถ้ามันไม่ได้ efficiency ไม่ได้ effectiveness เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีออนไซต์ดังนั้นงบประมาณไม่ใช่ว่าถูกแล้วดีแล้วป้องกันที่เกิดการทุจริตได้นะครับงบประมาณต้องเป็นไปด้วยความคุ้มค่าคือเป็นด้วยความประหยัดและเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับก็สอดคล้องตามหลักการของ OECD ชัดๆเลยนะครับบนพื้นฐานของความโปร่งใสความคุ้มค่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็มุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้สามารถตอบสนองความจำเป็นของประชาชนได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมยั่งยืนภายใต้กรอบวินัยการคลังของประเทศครับ
2: ครับท่านครับอะไรคือความท้าทายที่สุดของสำนักงบประมาณในการปิดช่องว่างการทุจริตในเชิงนโยบายครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
2: ครับ
0: ผมอาจจะขออนุญาตพูดกว้างๆสัก4ประเด็นนะครับ
2: ครับ
0: ประเด็นแรกเรื่องความท้าทายของเราเนี่ยเราจะต้องปิดช่องว่างการทุจริตเชิงนโยบายให้ได้ในเรื่องของข้อมูลครับข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะแยกกันในหลายหน่วยงานนะครับเพราะเราทำงานจะเป็นไซโลเป็นทางชั้นดิ่งนะครับ
2: ครับครับ
0: เราจะต้องบังคับไอ้ไซโลเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้ข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงกันให้ได้แล้วก็มีการติดตามงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรนะครับการใช้จ่ายไปถึงจนถึงไปวัดผลสัมฤทธิ์นะครับโดยส่วนไหนที่ยังมีข้อจำกัดนะครับเราก็จะเอาระบบเข้ามาใช้ในการดำเนินการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วทั้งเรื่องของe-budgeting เดิมที่เราใช้มา20กว่าปีแล้วก็มี e-budgeting ที่เราจะมาใช้นี่คงเป็นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2นี่เรื่องที่เราจะ ปิดช่องว่างการทุจริตนะครับเรื่องของผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดท้าทายที่สุดเราก็คือเรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงานครับอย่างที่สืบเนื่องจากเรื่องแรกนะครับที่เราจะเอาเทคโนโลยีมาใช้เราต้องมีเรื่องของ data analytics นะครับมีเรื่องของ AI ครับ AI คือ artificial intelligence เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกครับโดยเฉพาะการมาช่วยวิเคราะห์รูปแบบการใช้งบประมาณแล้วก็แนวโน้มการใช้จ่ายก
1: ็
0: มีการลดช่องว่างการใช้ดุลพินิจครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเรียนย้ำก็คือต้องลดการใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
0: แล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์งบประมาณให้มากขึ้นอย่างปีนี้ครับปี70เนี่ยเรามีธีมในการจัดทำงบประมาณที่ท่านนายกได้ประกาศแล้วเมื่อวันที่10เมษาที่ผ่านมานะครับว่าเราจะทำงบประมาณแบบถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแม่นยำขอโทษทีนะครับผมใช้คำว่าเที่ยงตรงแม่นยำเอาสารเสพนิดเดียวนะครับ precisely targeted budgeting นะครับนี่แหละครับเครื่องมือพวกนี้จะมาทำให้เราทำงบประมาณได้เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้นโดยเราทำงบประมาณแบบ precisely targeted budgeting ครับประเด็นที่3ครับสำนักงบประมาณครับอันนี้ขยายความจากเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับเราสร้างกลไกขึ้นมานะครับในการที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางคือเราทำ MOU ครับ Memorandum of Understanding นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมามีสักขีพยานนะครับมีการถ่ายทอดสดในช่อง11ด้วยนะครับแล้วก็มีท่านนายกท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพลดอนแล้วก็รัฐมนตรีทางคณะนะครับร
1: ่
0: วมเป็นสักขีพยานโดยตั้งแต่ต้นทางคือสำนักงบมาเนี่ยเป็นคนจัดสรรเงินใช่ไหมครับคนออก allotmentกลางทางคือกรมบัญชีกลางเป็นคนเบิกจ่ายเงินหรือ reimbursement แล้วก็จนถึงปลายทางคือหน่วยตรวจสอบนะครับคือคน audit เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เนี่ยนะครับสำนักงานปปช.สำนักงานปปช.นะครับเราจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณการติดตามประเมินผลแล้วก็การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนะครับเพ
1: ื
0: ่ออะไรครับเพื่อให้การกำกับดูแลแล้วก็การตรวจสอบนี่มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วเราใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบครับเราเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการปิดช่องว่างการทุจริตที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นว่าถ้าท่านทางปปช.หรือทางปปช.เนี่ยมีข้อมูลโครงการไหนที่มีแนวโน้มการเสี่ยงต่อการทุจริตนะครับส่งมาที่สำนักงบประมาณเราก็จะมาดูตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเราจะตั้งงบประมาณให้อย่างไรถ้าเรื่องนี้มีความเสี่ยงหน่วยงานได้มีการติดความเสี่ยงเรื่องนี้หรือยังหน่วยงานได้ทำลดความเสี่ยงเขาเรียกว่า risk mitigation หรือทำ risk management ในเรื่องความเสี่ยงหรือยังที
1: ่
0: ตอบโจทย์ที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกนะครับที่มีคู่มือประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายเนี่ยนะครับเราก็จะเอาสิ่งที่ปปช.ปปช.หรือสตง.อะไรล่ะให้ข้อมูลมาว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงนะโครงการนี้ต้องมีการลดความเสี่ยงหรือการทุจริตนะเราก็จะมาดูพิจารณาตั้งแต่ต้นทางสุดท้ายแล้วครับเราก็มาเขียนที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเราเอา best practice ครับจาก OECD เพราะเราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่า OECD ในส่วนของงบประมาณเนี่ยเป็นคอมมิตตี้นึงนะครับชื่อ Senior Budgetary Official นะครับเราจะเข้าเป็นสมาชิกเขาตามที่ท่านนายกประกาศไว้ให้ในปี73นะครับสำนักงบประมาณเองเนี่ยภายในปีนี้ครับปี69นี่ครับก็จะทำเรื่องนี้ให้ตอบโจทย์ทาง OECD ให้ชัดเจนในเรื่องของทั้งเรื่องของ Initial Memorandum ที่เราส่งแล้วก็เรื่องของ Technical Review ทีนี้เราจะหยิบเข้ามาใช้เลยตั้งแต่เรายังไม่เป็นสมาชิกนะครับในเรื่อง Best Practice ของ OECD ที่จะลดช่องว่างการทุจริตเชิงนโยบายให้ได้นี่นะครับก
1: ็
0: คือการทำ Open Budget ครับที่แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบเปิดครับเราเรียก Open Budget ด้วยการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณทุกขั้นตอนแบบ Real Time นะครับให้ประชาชนให้ภาคสังคมรวมถึงผู้กำหนดนโยบายสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหลักของเราที่จะใช้ในการขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ New E-Budgeting ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอีกสัก2เดือนข้างหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่เราไม่รอแล้วเสร็จนะครับเราหยิบมาใช้ในบางโครงการอย่างเรื่องอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับเงินกู้พรกเงินกู้400ล้านเนี่ยก็จะเอา New E-Budgeting มาใช้ครับเพื่อให้เปิดเผยตั้งแต่ต้นทางว่าคำขอที่หน่วยงานจะขอใช้เงินกู้เนี่ยมีอะไรบ้างคณะกรรมการกันกรองจะได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็เมื่อจัดสรรแล้วเราก็จะโชว์ให้เห็นนะครับว่าจัดสรรแต่ละโครงการแต่ละรายการเป็นเงินเท่าไหร
1: ่
0: มีการติดตามผลการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการแต่ละรายการอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นแนวทางสำคัญที่เราจะใช้ในการดำเนินการเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหรือเป็นแนวทางการป้องกันการเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่กระบวน ตั้งแต่ในกระบวนการงบประมาณตั้งแต่ต้นทางเลยครับ
2: ครับนี่คือแนวทางการป้องกันการทุจริตในมิติของสำนักงบประมาณนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านกรณินทร์ กาญจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องวิกฤตพิษสุนัขบ้านะครับแม้หน้าร้อนเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับยังอยู่ในหน้าร้อนอยู
1: ่
2: อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับรอยขวนเล็กๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียถึงชีวิตนะครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเดือนพฤษภาคมก็มีสถิติมาฝากกันฮะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขฮะก็เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจนะครับนี่คือข้อมูลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว5รายครับ5รายใน5จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างก็มีระยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตากนะครับดูอย่างนี้ครับสถิติปี68นะครับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้า7รายปีที่แล้วทั้งปี7รายแต่ปีนี้นะครับยังไม่ถึงครึ่งปีเลยครับต้นเดือนพฤษภาคมมียอดพุ่งมา5รายแล้วนะครับ
1: ครับ
2: จึงมีแนวโน้มว่าอาจจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก
1: ครับ
2: ปีแล้วทั้งปี7รายปีนี้ยังไม่ถึงครึ่งปีมีมาละ5ราย
1: ครับ
2: นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่จะต้องจับตามองคืออะไรนะครับนั่นคือว่าไม่ใช่ปัญหาแค่คนนะครับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆด้วยนะครับจะต้องอยู่ในความมีสติไม่ประมาทนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ครับถูกสัตว์กัดข่วนแล้วก็ไม่ไปฉีดวัคซีนเหมือนคุณณัฐพงศ์กับผมโดนแมวข่วน
1: ครับ
2: โดนหมางับงับเล็ก
1: ๆ
2: ก็นึกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรเอาแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็ไปแล้วที่ไหนได้ครับ
1: เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเลย
2: ครับตายเลยนะครับ
1: ครับ
2: ตายเลยนะครับ
1: แต่รักษาไม่ได้ด้วยนะ
2: ใช่นะฮะตาย 100% ฮะ
1: ครับ
2: จำไว้เสมอนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย
1: ครับ
2: แต่ป้องกันได้ 100% หากคุณและคนใกล้ชิดถูกหมาแมวกัดข่วนหรือเลียบริเวณบาดแผลทำอย่างนี้ครับ1ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและน้ำสบู่ทันทีหลายๆครั้ง2รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดนะฮะแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดห้ามขาดแม้แต่เข็มเดียวนะครับและที่สำคัญฮะสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงฮะอย่าลืมพาน้องหมาน้องแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีนะฮะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: ครับเราไปต่อกันที่ในส่วนของคุณทักษิณไหมครับ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยตัวของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่จำคุกมาจำที่อยู่ที่เรือนจำนะครับมานานกว่า8เดือนนะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีการปล่อยตัวพักโทษนะครับซึ่งก็ยังคงจะต้องมีการติดกำไร EM นะครับเพราะว่าในส่วนของการรับโทษเนี่ยก็ยังคงมียาวนานไปจนถึงช่วงเดือนกันยาเลย
2: 9กันยายน
1: พ้นโทษ9กันยายน
2: เหลืออีก4เดือน
1: ครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการปล่อยตัวเนี่ยทางคุณทักษิณเองนะครับก็ได้มีไปที่สำนักงานคุมประพฤตินะครับที่กรุงเทพมหานครหนึ่งเพื่อที่ไปติดกำไร EM นะครับแล้วก็เดินทางกลับที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยช่วงเวลา9โมงนั่นเองครับเมื่อวานนี้นะครับ
2: เงื่อนไขการพักโทษมีทั้งหมด11ข
1: ้อครับ
2: 11ข้อเนี่ยมีข้อที่น่าสังเกตเพียง1ข้อนะฮะคือข้ออื่นๆเนี่ยก็คือว่าต้องประกอบอาชีพสุจริตปฏิบัติตามคำแนะนำห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่ได้รับอนุญาตห้ามติดต่อกับผู้ต้องขังที่ไม่ใช่ญาติคบหาบุคคลที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำอันนี้น่าสนใจ
1: ครับ
2: คบหาบุคคลเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำใครคือคนที่มีความเสี่ยงนะฮะนะฮะแล้วข้อ6เนี่ยน่าสนใจห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเป็นยังไงฮะ
1: ก็คือต้องทำถูกกฎหมายใช่ไหมครับหรือยังไง
2: คือผมกำลังมองว่าม
1: ันกว้างนะ
2: ไปประพฤติตนเสื่อมเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้าง
1: ครับ
2: แต่เงื่อนไขใดๆเนี่ยผมมองนะใน4เดือนเนี่ยคุณทักษิณก็คงมีความสงบเรียบร้อยสงบเรียบร้อยนะฮะก็น่าจะอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าอย่างเงียบๆนะฮะแต่ว่าพลพรรคคนเสื้อแดงแล้วก็กลุ่มทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่ได้แบบนั้นนะ
1: ฮ
2: ะเพราะท่านถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงนะฮะก็เป็นที่เคารพสักการะก็คงมีกลุ่มการเมืองนั่นแหละแวะเวียนไปหาท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้แล้วก็เป็นที่เคารพนะฮะของกลุ่มการเมืองพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ก็เราก็คงได้เห็นภาพการเมืองเหล่านี้กันนะครับส่วนสิ่งที่จะต้องจับตามองนะฮะ ก็คือเรื่องของคดีคุณทักษิณ
1: ครับ
2: ยังมีอยู่นะครับแม้คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษในห้วงของวันที่9กันยายนแล้วเนี่ยยังมีคดีมาตรา112
1: ครับ
2: 112เนี่ยอยู่ในชั้นอุทธรแล้วก็อะไรๆต่างๆด้วยนะครับที่จะต้องจับตามองสำหรับคดีของคุณทักษิณส่วนคดีของบุตรสาวคุณแพทองธารชินวัตรแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่คือน้องสาวคุณทักษิณนั่นแหละ
1: ครับ
2: ยังมีสถานะเป็นนักโทษหนีคดีคำถามคือว่าคุณทักษิณเนี่ยวางมือแล้วนะครับแต่บางทีอาจจะวางได้ไม่เต็มที
1: ่
2: เพราะยังมีความเป็นห่วงน้องสาวที่ยังมีคดีอยู่นอกประเทศอยู
1: ่ ครับ
2: คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัต
1: ร
2: รวมถึงลูกสาวเนี่ยคุณแพทองธารชินวัตรที่ยังอาจจะมีคดีอยู
1: ่
2: ในศาลเนี่ยต้องดูว่าคุณทักษิณเนี่ยจะดำรงตนอย่างไ
1: ร
2: นะครับเพราะว่าก็น่าจะมีความเป็นห่วงในตัวน้องสาวและลูกสาวที่ยังมีคดีการที่จะให้พ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เนี่ยก็ในทางกฎหมายเนี่ยถ้าคุณยิ่งรักก็คือต้องรอหมดอายุความ
1: ครับ
2: ถูกไหมฮะแล้วก็ของคุณแพทองธารเนี่ยก็คือตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย
1: ครับ
2: นะครับส่วนจะใช้วิธีการนอกเหนือจากนี้อะไรยังไงเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได
1: ้
2: นะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือคุณทักษิณก็ยังมี2เรื่องเนี้ย2 3เรื่องเนี้ยรออยู่นั่นก็คือคดีของคุณทักษิณที่เปิดคดีขึ้นมาใหม
1: ่ครับ
2: แล้วก็คดีของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คดีของลูกสาวคุณแพทองธารชินวัตรที่ยังคงพัวพันกันอยู
1: ่
2: นะครับนี่อาจจะเป็น3เรื่อง3ปัจจัยเนี่ยที่อาจจะทําให้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่สามารถที่จะวางมือได้ 100%
1: ครับ
2: ได้นะครับอันนี้ก็ติดตามดูนะครับหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะคนก็บอกว่าโอ้คุณทักษิณน่าจะพอแล้วนะครับหลังจากที่เดินออกจากเรือนจำแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นใน8เดือนที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าพอย้อนกลับไปดูเนี่ยปัจจัยทางการเมืองที่มันยังคงมีอยู
1: ่
2: นะครับ3เรื่องที่ผมได้พูดไปที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องใกล้ตัวประกอบกับเรื่องมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงแล้วก็คนยังต้องการคุณทักษิณอยู่เนี่ยคุณทักษิณจะทำยังไงจะนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมมาช่วยพรรคการเมืองพ
1: ร
2: รคเพื่อไทยช่วยประเทศชาติและประชาชนอย่างไรมีแนวทางอย่างไรอันนี้ต้องติดตามดูกันนะครับ
1: ครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานก็มีการเปิดใจถึงกรณีของคุณทักษิณเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีโอกาสไปพบอยู่แล้วหลังจากที่พ้นโทษเนี่ยก็จะหาโอกาสไปพบกับคุณทักษิณนะครับก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเป็นคนที่เคารพกันมานะครับแล้วก็ท่านนายกเนี่ยเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณด้วยนะครับก็ไม่กังวลกับบรรยากาศทางการเมืองแล้วก็ระบุว่าต้องมองเป็นบวกนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกก็มองเป็นในเรื่องของการทำเพื่อประเทศชาติประชาชนและก็ต่อให้มีความผิดนะครับสำหรับคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นความผิดที่ภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความคิดเห็นของทางท่านนายกนะครับเป็นสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในรอบวันเมื่อวานนี้ครับ
2: ครับส่วนเรื่องข่าวลือนะฮะพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งข่าวไทยนะครับจริงนะฮะแต่ว่าไม่พบการติดเชื้อในมนุษย
1: ์คือ
2: สายพันธุ์ใหม่มีแต่ว่ามันยังไม่ร้ายแรงและยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์นะครับ
1: ความเสี่ยงน้อยด้วย
2: ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกับบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพวกเราสองคนลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่
4: ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ด้านวุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนบริดจ์
12: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาคือยติขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
3: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมง
13: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันนี้โดยสาเหตุหลักมาจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
16: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
17: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไม้สวยไม
19: ้ฮะ
18: โคนทินที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
19: อ
18: ๋
19: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
18: ใช่แล้วจ้าพี
19: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
18: กรมประชาสัมพันธ์
20: ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
21: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
22: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะทักทายกันค่ะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะในวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะจันทร์ถึงศุกร์ณช่วงเวลานี้นะคะที่ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวท.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองนะคะรับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:15 นาทีนะคะบรรยากาศที่ระนองนี่ยังเป็นฟ้าหลัวนะคะแต่ก็ยังมีแสงแดดอ่อนๆนะคะที่เล็ดลอดผ่านก้อนเมฆขมะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรายงานอากาศนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลนะคะในทุกๆเช้านะคะเป็นประจำทุกเช้าเลยก็จะเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะคะ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันนะคะลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่11นะคะเมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ขนาด 4.1 มีศูนย์กลางอยู่ในเวียดนามค่ะขนาด 3.1 และขนาด 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะและขนาด 2.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวและทุกเหตุการณ์ที่ได้สรุปให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันเรามาดูนะคะว่าในวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดนะคะในเช้าวันนี้ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะวัดได้ 24.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตก 35.1 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณที่มีปริมาณฝนสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกวัดได้ 15.3 มิลลิเมตรที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะทางทะเลแอนดามันมีคลื่นนะคะแล้วก็ต่ำกว่า1เมตรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังสรุปในเรื่องของรายงานอากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับรถพุ่มพวงนะคะท่านผู้ฟังในการคิกออฟของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดนะคะก็ได้มีการประชุมมีการคัดเลือกรถพุ่มพวงเพราะว่าในการโครงการไทยช่วยไทยนี่ก็จะมีการขับเคลื่อนในหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกานะคะที่ว่าการอำเภอทุกที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในพื้นที่ของระนองเองนะคะเมื่อวานก็ได้มีการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงและจะเตรียมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมกันทุกจังหวัดในวันที่15 พฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งในโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงก็มีเป้าหมายที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกจำหน่ายผ่านรถพุ่มพวงส่งตรงถึงประชาชนระดับหมู่บ้านทีเดียวนะคะที่จะทำให้สามารถเข้าถึงชุมชนทั่วประเทศแล้วก็มีกำหนดคิกออฟพร้อมกันในวันที่15พฤษภาคมนี้ติดตามข่าวสารกันนะคะว่าในจังหวัดที่ท่านอยู่รถพุ่มพวงจะเริ่มคิกออฟในพื้นที่ใดกันนะคะก็เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันค่ะเป็นการลดภาระค่าครองชีพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนในช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคาดข่าวมาคุยนะคะ
1: อยากเป็นผู้สูงอายุเรียกมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่สองออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่สามคืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะลงในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองนะคะในช่วงแรกเราก็ได้คุยในเรื่องบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดระนองกันแล้วนะคะคราวนี้เราก็ไปกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูที่หาดท้ายเหมืองพบรอยพายกว้างกว่า2เมตรเป็นไข่ดี96ฟองตอกย้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลของจังหวัดพังงานะคะซึ่งในการพบครั้งนี้นะคะก็จะมีไข่ทั้งหมดคือ110ฟองเป็นไข่ดี96ฟองและไข่ลม14ฟองนะคะก็เป็นปรากฏการณ์การวางไข่นอกฤดูกาลนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนสะท้อนถึงการรักษาป่าชายเลนและชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์หายากนะคะและสำหรับในช่วงนี้ค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้ท้องทะเลพังงายังคงเป็นบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเต่าทะเลกันต่อไปค่ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการแข่งขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเกมส์นะคะท่านผู้ฟังโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดที่สนามปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนะคะการแข่งขันครั้งนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเพื่อส่งเสริมให้ทุกช่วงวัยของประชาชนนะคะได้หันมาออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมปลูกฝังคุณธรรมของการกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะซึ่งการจัดแข่งขันก็มีตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมณสนามกีฬาต่างๆภายในจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีการคัดเลือกนักกีฬาผู้สูงอายุจากการแข่งขันบางประเภทกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมส์ที่จังหวัดพัทลุงค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้จัดขึ้นปิดท้ายกันตรงนี้นะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เชิญชวนนะคะไอเดียดีมีรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ชวนประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรกันด้วยนะคะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้เลยเชิญชวนคณะครูนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่นะคะร่วมส่งผลงานกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารด้านเครื่องสำอางด้านยาปลอดภัยในชุมชนนะคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะสักครู่เดียวค่ะ
3: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิด การเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะในช่วงเวลานี้นะคะทุกวันอังคารก็จะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานางสาวพมรินโชคสุทินสกุลนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เรานานๆเราจะได้เจอกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนี่มีภารกิจเยอะแยะทีเดียวซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าจะเกี่ยวเรื่องของการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวนะคะในการฉีดวัคซีนด้วยนะคะในเรื่องป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันแต่จริงๆแล้วมีหลายภารกิจเลยนะคะค่ะในส่วนที่คุณพมรินได้รับผิดชอบดูแลเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องไหนบ้างคะ
2: ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะจริงๆเรามีภารกิจงานมากมายทีเดียวเลยนะคะก็แบ่งง่ายๆก็คือจะมี5กลุ่มงานด้วยกันนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าภารกิจหลักของจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเรามีอะไรบ้างนะคะ

0: ะแล้วก็อีกกลุ่มฝ่ายนึงก็คือจะเป็นกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าค่ะซึ่งสำหรับกลุ่มนี้ก็จะมีภารกิจหลักเลยก็คือการดูแลผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะสำหรับอีกกลุ่มงานนึงก็คือกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์นะคะก็จะดูแลในระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศในของสำนักงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็งานนโยบายอื่นๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองค่ะ
1: ค่ะนะคะท่านก็คงจะได้ทราบกันเพราะว่าทุกครั้งนี่เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในการตรวจนะคะในการสต็อกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าทางปศุสัตว์นะคะมีการตรวจสภาพในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี่ก็จะครอบคลุมตรงนี้กันแต่ในวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเราจะคุยกันในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะซึ่งทำให้เรานึกถึงภาพกว้างๆนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาและการส่งเสริมการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ในตรงนี้ก็หมายถึงว่ามีการนำเอานโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์แล้วมาขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดระนองกันนะคะ
0: ใช่ค่ะสำหรับภารกิจหลักนะคะของในส่วนของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าภารกิจที่สำคัญหนึ่งเลยเนี่ยในส่วนของการที่จะพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยค่ะจะต้องใช้การขับเคลื่อนนะคะของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นะคะซึ่งในกลุ่มงานนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาและก็ยกระดับนะคะระบบการผลิตปศุสัตว์ค่ะแบบครบวงจรนะคะโดยการผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์นะคะหรือเป็นการที่นำเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาให้เกษตรกรนะคะได้นำมาประยุกต์ใช้นะคะมาพัฒนาการผลิตของฟาร์มปศุสัตว์ในตนของตัวเองนะคะแล้วก็มีการเพิ่มศักยภาพการผลิตนะคะรวมไปถึงการแปรรูปและก็การตลาดนะคะเพื่อทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนนะคะให้กับเกษตรกรของเราได้นะคะรวมถึงงานด้านการทำการเกษตรแบบปลอดภัยนะคะรวมไปถึงโครงการพระราชดำริต่างๆด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์นะคะตอนนี้นี่มีอะไรเด่นๆบ้างคะในพื้นที่ของระนอง
0: ค่ะสำหรับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเราเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านศูนย์เรียนรู้นะคะเครือข่ายเครือข่ายด้านปศุสัตว์นะคะซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรนะคะในทุกอำเภอนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งศูนย์นี้เนี่ยก็จะได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็นำความรู้นะคะมาให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะคะในแต่ละอำเภอหรือพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็มาลงในรายละเอียดกันนะคะว่าทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนี่ก็จะเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเลี้ยงสัตว์มาดำเนินการผ่านโครงการต่างๆมีอะไรบ้างคะตรงนี
0: ้ค่ะสำหรับสาระสำคัญนะคะของงานส่งเสริมเลยเนี่ยเราเน้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะหรือพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นคุณครูนะคะที่จะนำความรู้ต่างๆนะคะมาให้กับเกษตรกรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ต่างๆเนี่ยที่เรานำมาให้เนี่ยมันจะต้องมีการมีความเหมาะสมนะคะกับสำหรับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นความต้องการของเกษตรกรด้วยนะคะเรานอกจากเราจะพัฒนาในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่แล้วนะคะเรายังพัฒนาในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะที่จะให้เป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ที่สามารถนำความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะไปให้กับเกษตรกรนะคะได้พัฒนาตนเองนะคะสำหรับอีกกิจกรรมนึงก็คือการส่งเสริมอาชีพนะคะแล้วก็ด้านการตลาดค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการตลาดนำการผลิตนะคะเราจะเชื่อมโยงตลาดต่างๆนะคะส่งเสริมการแปรรูปค่ะการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็การทำปศุสัตว์มูลค่าสูงค่ะอีกกิจกรรมนึงนะคะก็คือเป็นโครงการพิเศษนะคะที่เราจะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะของเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะโดยนำโครงการพระราชดำรินะคะส่งเสริมอาชีพในพื้นที่เฉพาะนะคะก็คือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะมีความเปราะบางนะคะแล้วก็สนับสนุนการผลิตอาหารปศุสัตว์สำหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนะคะเช่นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะคะ

0: ของเราก็จะดำเนินการในส่วนของโรงเรียนบ้านในวงนะคะตำบลในวงเหนือนะคะอำเภอละอุ่นค่ะ
1: ค่ะก็เป็นโครงการต่างๆนะคะที่ได้มีการขับเคลื่อนในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะในเรื่องของโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เราจะรู้จักว่าสพก.ตรงนี้ก็ทราบมาว่าดังที่น้องพมรินได้บอกนะคะว่าดําเนินการในทุกๆอําเภอของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ศูนย์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ยกตัวอย่างว่ามีที่ไหนกันบ้าง
0: ค่ะสําหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะที่เรียกว่าศูนย์สพก.นะคะเรามีอยู่ในทุกอำเภอค่
1: ะ
0: นะคะยกตัวอย่างนะคะในอำเภอเมืองเนี่ยเราจะอยู่ในที่ตำบลบางนอนค่ะของคุณถาวรชนะสุดนะคะซึ่งจุดเด่นของศูนย์นี้เนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานนะคะแล้วก็จุดเด่นของคือการใช้พื้นที่ที่มีจำนวนจำกัดนะคะที่อยู่ในเมืองเนี่ยสามารถทำการเกษตรได้อย่างครบวงจรนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้นะคะสำหรับศูนย์ที่2ของเรานะคะก็คือที่อำเภอกระบุรีนะคะตำบลมะมุของนางสมจิตสุขทองนะคะศูนย์นี้ก็จุดเด่นจะเป็นศูนย์เศรษฐกิจศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่สามารถให้ความรู้กับเกษตรกรในการทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้นะคะสำหรับในส่วนศูนย์ที่3นะคะอยู่ที่อำเภอกระเปอร์นะคะตำบลเชี่ยวเหลียงศูนย์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นการทำเกษตรผสมผสานนะคะก็มีจะมีการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกพืชนะคะซึ่งการทำเกษตรภายในฟาร์มเนี่ยก็จะมีความเกื้อกูลกันนะคะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้แล้วก็เกษตรกรต่างเกษตรกรที่สนใจเนี่ยสามารถไปเรียนรู้นะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ที่ตัวเองได้ในฟาร์มของตัวเองได้นะคะสำหรับศูนย์ที่เด่นแล้วก็ดังเลยนะคะที่สามารถไปเรียนรู้ได้นะคะก็ยกตัวอย่างของน้องอนุรักษ์แซ่ก้างนะคะซึ่งเคยมาออกรายการวิทยุที่นี่แล้วนะคะซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลบางพัดเหนือนะคะภายใต้ชื่อของอนุรักษ์ฟาร์มนะคะกิจกรรมหลักๆของน้องอนุรักษ์เลยเนี่ยของศูนย์สปก.เครือข่ายปศุสัตว์ที่ละอุ่นเนี่ยนะคะก็คือการทำพึ่งโพรงค่ะพึ่งชันโรงนะคะพึ่งโพรงชันโรงนะคะการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดค่ะมีการเลี้ยงหมูแล้วก็มีเลี้ยงโคนะคะซึ่งในศูนย์ของน้องตีนะคะก็จะมีการทำเกษตรผสมผสานนะคะแล้วก็มีความเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ไปดูงานนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยมีองค์ความรู้มากมายค่ะเช่นการทำน้ำส้มควันไม้การทำปุ๋ยหมักนะคะซึ่งศูนย์เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่มีความครอบคลุมนะคะทำให้เกษตรกรใช่ค่ะให้เกษตรกรที่สนใจนะคะไปดูงานแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้แล้วก็จุดเด่นของศูนย์นี้เลยก็ศูนย์นี้เป็นสพก.ดีเด่นระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เข้ารับการประกวดนะคะในการคัดเลือกสพก.ดีเด่นระดับเขตด้วยค่ะของศูนย์ของน้องอนุรักษ์ไส้กั้งนะคะ
1: ค่ะก็ฟังแล้วนี่ก็อยากจะไปนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วสำหรับอีกศูนย์นึงนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวของพี่ประภัยเรืองฤทธิ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งท่านนี้ก็เคยมาออกรายการวิทยุที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะศูนย์นี้จะตั้งอยู่ที่ตำบลนาคานะคะโดยจุดเด่นของศูนย์ของพี่เจี๊ยบประภัยเนี่ยนะคะก็กิจกรรมเด่นของศูนย์นี้ก็คือการเลี้ยงเป็ดไข่ค่ะนะคะแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะก็หลายๆท่านคงจะทราบกันแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไข่เค็มนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะก็ศูนย์นี้ก็ได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นศูนย์สพก.ดีเด่นระดับเขตนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์ที่มีได้น่าภาคภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าจังหวัดระนองเราเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลในระดับเขตเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่น่าภูมิใจมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับเครือข่ายนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็ดอารมณ์ดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอยู่ในอำเภอสุขสำราญนะคะค่ะในเรื่องของการลงพื้นที่ไปดูแลตรงนี้ นะคะก็ต้องบอกว่าจากการเริ่มนะคะเดินทางมาถึงวันนี้นี่ก็มีความเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถออกสู่ท้องตลาดกันได้ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
0: โอ้สำหรับในการที่จะพัฒนา001เนี่ยนะคะให้สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้เนี่ยหนึ่งเนี่ยความสำคัญเลยก็คือจะอยู่ที่ตัวของเกษตรกรเองนะคะเจ้าของศูนย์นะคะจะต้องมีความเสียสละนะคะแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ของตนเองตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยมาใช้ได้นะคะซึ่งในภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะเราก็จะต้องไปในส่วนของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พวกนี้ค่ะให้มีความครบวงจรนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับเกษตรกรต่างๆได้นอกจากนั้นเราก็ต้องนอกจากพัฒนาศูนย์แล้วต้องพัฒนาเจ้าของศูนย์ด้วยนะคะให้มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะขยายนะคะความรู้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการช่วยประคับประคองนะคะให้อยู่ในเรื่องราวที่จะสามารถทำให้ตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะคะในเรื่องของผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไปสู่ผู้บริโภคกันนะคะก็เป็นการยืนยันการันตีในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ไปถึงผู้บริโภคตรงนี้นะคะโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองยังมีโครงการอื่นๆอีกใช่ไหมคะที่ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร
0: ์
1: สมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่จริงๆนี่เราก็จะมองนะคะว่าจะเป็นด้านการผลผลิตเกี่ยวกับเรื่องของพืชสวนไร่นาแต่จริงๆแล้วนี่ด้านการปศุสัตว์ก็มีเช่นเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรปัดเปลืองนะคะซึ่งเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเราเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะที่จะพัฒนาเกษตรกรนะคะให้เป็นเกษตรกรที่มีความรู้และมีความสามารถนะคะที่จะไปพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ที่ตัวเองมีนะคะไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้นะคะซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้พวกนี้ค่ะจะต้องผ่านการฝึกอบรมนะคะแล้วก็การไปเรียนรู้นะคะก็คือตัวเกษตรกรเองก่อนที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนนะคะก็เป็นหน้าที่หลักของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเลยที่จะต้องพัฒนาตัวแทนหมายถึงเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถพวกนี้ค่ะให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละปีเราจะมีหลายหลักสูตรด้วยกันนะคะที่จะพัฒนาในส่วนของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะก็คือเราจะพัฒนาเกษตรกรปกตินะคะให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือจากเกษตรกรที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยเราพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความสั่งสมความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและก็สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามีเกษตรกรหลายๆคนที่มีความรู้แล้วก็เก่งนะคะแต่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้นะคะเราก็จะต้องมีการฝึกในจุดนี้นะคะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถถ่ายทอดเขย่าองค์ความรู้ของตัวเองเนี่ยออกมาให้กับเกษตรกรรายอื่นได้แล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญมากๆเลยซึ่งปีนี้เนี่ยเราจะพัฒนาในจุดนี้เยอะทีเดียวก็คือพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าราคาสินค้าเกษตรนะคะก็มีประสบปัญหากันทุกๆครั้งนะคะทุกๆครั้งที่มีการจำหน่ายแล้วก็สอนนะคะให้เกษตรกรเนี่ยพัฒนาตนเองเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ผลิตแล้วเนี่ยยังต้องเป็นผู้ประกอบการด้วยนะคะก็เราก็จะมีหลักสูตรนี้ขึ้นมาสำหรับโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับใน2หลักสูตรนี้คือเป็นการคัดเลือกหรือว่าคือเป็นการยกตัวอย่างพัฒนาเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ตรงเนี้ยคือทางเกษตรกรนี้แจ้งความจำนงขอเข้ารับการพัฒนาตรงนี
0: ้ใช่
1: หรือว่าคัดเลือกคะ
0: ค่ะมีทั้งการคัดเลือกแล้วก็เกษตรกรเนี่ยแสดงความจำนงที่จะมาเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรนี้นะคะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติหรือว่าสามารถที่จะพัฒนาได้แล้วก็มีความเสียสละแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะเพื่อที่จะนำไปพัฒนานะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาฟาร์มของตัวเองได้แล้วก็พัฒนาฟาร์ม ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะคือ Smart Farmer นี่หมายถึงว่าผู้ที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วก็เป็นเกษตรปราดเปรื่องในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ให้กับผู้ที่สนใจได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้กันค่ะเราได้ฟังในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์มาแล้วยังมีในเรื่องของการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มีอะไรเด่นๆบ้างคะที่ได้ดำเนินการ
0: ค่ะก็ในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าจากปศุสัตว์นะคะเป็นกิจกรรมที่เพิ่งได้เริ่มดำเนินการนะคะในส่วนของ2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยภารกิจของเราก็คือจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวนะคะเลี้ยงให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเลี้ยงให้สัตว์ปลอดโรคโตดีนะคะกินอาหารน้อยโตดีโตไวอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงภารกิจหลังๆเนี่ยเราก็จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ต้องเป็นคุณครูสอนทำอาหารด้วยเช่นกันนะคะก็คือโครงการนี้นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากกรมปศุสัตว์นะคะให้ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์นะคะซึ่งปีนี้เราได้ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่นะคะซึ่งเราได้สอนการฝึกอบรมในการทำทาร์ตไข่นะคะทำพุดดิ้งฮอกไกโดนะคะแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากไข่นะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรดีมากทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้ก็นำผลผลิตภายในฟาร์มอะค่ะมาแปรรูปนะคะนอกจากที่จะมีผลิตภัณฑ์จากไข่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ด้วยเช่นกันค่ะเราก็จะฝึกอบรมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนำผลผลิตนะคะในฟาร์มของตนเองนะคะนอกจากที่จะขายเป็นผลผลิตที่ได้เลยโดยตรงเนี่ยเราก็มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะคือในการดูแลตั้งแต่เริ่มเลี้ยงแล้วก็มีผลผลิตนะคะแล้วก็สอนการแปรรูปกันก็เดินทางมาเพื่อตรงนี้แล้วก็ในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนะคะก็ถือว่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงต้นทางของการจำหน่ายกันเลยล่ะตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการทำปศุสัตว์มูลค่าสูงตรงนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็คงจะทราบกันว่าในพื้นที่ของระนองนี่ในสภาพภูมิอากาศในหลายๆบริบททีเดียวที่เอื้อต่อการทำปศุสัตว์มูลค่าสูงเด่นๆเลยตอนนี้มีอะไรคะ
0: ค่ะสำหรับการดำเนินงานในโครงการการทำปศุสัตว์มูลค่าสูงนะคะก็มีผลิตภัณฑ์2ชนิดนะคะที่เด่นๆเลยก็คือน้ำผึ้งชนโรงนะคะแล้วก็ขนมเปี๊ยะไข่เค็มค่ะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอยู่ในของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้ที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นะคะ
1: ของคุณประภัยคุณอนุรักษ์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ในเรื่องของน้ำผึ้งชนโรงนะคะคือตรงนี้นี่ก็ได้มีการขับเคลื่อนกันมานะคะต่อเนื่องทีเดียวมาระนองนี่อย่าลืมถามหาแล้วก็อย่าลืมถามหาผลิตภัณฑ์ไข่เป็ดกันด้วยอื่นๆด้วยนะยังมีต้องบอกว่าอื่นๆอีกมากมาย
0: ใช่ค่ะ
1: สินค้าปศุสัตว์ของระนองซึ่งโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ของระนองนี้ก็อยากจะให้น้องพมรินทร์ปิดท้ายกันสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ได้ดำเนินการนะคะอย่างไรกันบ้าง
0: ค่ะสำหรับทุกโครงการนะคะสังเกตได้จากที่เราคุยกันนะคะทุกโครงการเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะตั้งแต่การผลิตนะคะการจำหน่ายแล้วก็ถึงการแปรรูปแล้วก็จำหน่ายด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราได้ดำเนินการเนี่ยก็เพื่อการสร้างมูลค่านะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพัฒนาอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความมั่นคงในอาชีพนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองได้นะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีผลผลิต ที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองนะคะได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะก็นี่คือเป้าหมายของกรมปศุสัตว์นะคะขับเคลื่อนโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองในการที่จะให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีผลผลิตปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนผลผลิตปลอดภัยนี่ส่งผลถึงผู้บริโภคกันด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเข้าสู่ในครัวเรือนกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับในเรื่องของการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์ในเรื่องของการจัดการอาหารในเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่างๆและรวมไปถึงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้การตลาดสำคัญทีเดียวนะคะพอวางแผนการผลิตก่อนแล้วก็นะคะในเรื่องของการดูแลตรงนี้การควบคุมคุณภาพเรียบร้อยก็ในเรื่องของปลายทางในการส่งจำหน่ายกันวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องพมรินทร์โชคสุทินสกุลนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะที่ได้มาพูดคุยกันถึงภารกิจนะคะที่ได้ดูแลในงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเนี่ยทำให้เราได้ทราบกว้างขึ้นคือนอกเหนือจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการควบคุมการแพร่โรคระบาดแล้วก็ในเรื่องของการผ่าตัดทำหมันนะคะการลดการเพิ่มจำนวนประชากรแล้วยังมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการอนามันวันนี้นะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะขอบคุณสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ภูเก็ตสวท.ตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันนะคะช่วงถัดไปค่ะหลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจบลงนะคะก็เป็นหน้าที่ของสวท.ภูเก็ตนะคะช่วงเวลานี้คุณพมรินทร์โชคสุทินสกุลนะคะแล้วก็อภิสราคงมณีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยและยังเสี่ยงต่ำพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
9: แพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแท้เช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยทั่วไปไวรัสชนิดนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นบางสายพันธุ์ที่พบได้น้อยมากโรคนี้แม้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทุกอำเภอวันที่15พฤษภาคมนี้ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
10: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการจัดสรรโควต้าผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50รายซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วและจะมีการคิกออฟปล่อยรถพุ่มพวงออกจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยสินค้าชุดเริ่มต้นผู้ค้าจะไม่ต้องซื้อเพื่อให้นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนี้ไปจำหน่ายลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและผู้ค้าจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าราคาประหยัดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไลน์กลุ่มไปรษณีย์อำเภอตามมูลค่าที่กำหนดโดยรถยนต์จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์ รถสามล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์และรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์ซึ่งสถานีบริการน้ำมันจะจ่ายน้ำมันให้แก่ผู้ถือบัตรเติมน้ำมันตามหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้นและจะมีการจำหน่ายสินค้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2เดือนโดยใช้ไปรษณีย์ไทยเป็นจุดจ่ายสินค้าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าไทยช่วยไทยต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
11: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเดินหน้าขยายผลความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ในจุดจำหน่ายทั้ง10อำเภอของจังหวัดตรังโดยใช้ที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดรายจ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กันไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดเพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
13: พ่อครับพ่อพูดไม่ออกครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
14: ยากร้องสูบบุหรี่เท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
13: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
15: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับผมในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับยังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับผมในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่โสทภูเก็ตนะครับผมโสทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเช่นเคยนะครับวสุรัตวีรัตสายนะครับโอ้มีการลิ้นพันนิดนึงนะครับผมหรือน้องดิววสุนะครับซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนจะเล่าข่าวกันนะครับเรามาฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวในมันกันครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
3: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาล่ะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงแรกนะครับผมของรายการเล่าข่าวน้ำมันกันนะครับเป็นช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับซึ่งจะนำเสนอข่าวสารนะครับผมจากส่วนกลางและนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับมาเริ่มกันที่ในด้านของความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับเกี่ยวกับการปราบปรามธุรกิจโนมินีซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นกระแสหนักมากเลยนะครับในโลกโซเชียลหรือสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านดำบ้านฟ้าบ้านแดงทุกบ้านเลยตอนนี้คือกระหึ่มมากนะครับในเรื่องของการปราบธุรกิจโนมินีหรือทุนสีเทานะครับเพราะว่าคนไทยเราก็เจอปัญหานี้มาเยอะมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของธุรกิจโนมินีหรือที่ชาวต่างชาติมาเบียดบังการทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพของคนไทยนะครับผมล่าสุดนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เปิดเผยมานะครับว่าวันที่13พฤษภาคมนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ทำการเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติผ่านโนมินีอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับถือเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังนายกรัฐมนตรีนะครับเพิ่งลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตของเราไปนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อกำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะนะครับรวมถึงการดูแลให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรมทางรัฐบาลนะครับได้มองว่าปัญหาโนมินีนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการถือหุ้นแทนนะครับหรือการจดทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่กำลังกลายเป็นปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลนะครับและเกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคนไทยจำนวนมากก็ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกับธุรกิจของประเทศไทยนะครับ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ระบุออกมาว่าจากการตรวจสอบนิติบุคคลในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันนะครับพบว่ามีนิติบุคคลรวมกว่า 16,811 รายและในจำนวนนี้นะครับเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนมากถึง 11,426 รายหรือคิดเป็นเกือบ 68% เลยนะครับตัวเลขดังกล่าวนะครับทำให้รัฐบาลต้องเร่งตรวจสอบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งการไปยังฝ่ายความมั่นคงนะครับฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์นะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำการสแกนทั่วประเทศครับไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตสมุยหรือเกาะพะงันเท่านั้นหากพบว่ามีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะครับเพื่อแย่งอาชีพของคนไทยแล้วนะครับหรือทำธุรกิจผิดกฎหมายต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับพร้อมได้ย้ำชัดเลยนะว่ารัฐบาลไทยนะครับสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่ถูกต้องโปร่งใสและสร้างประโยชน์ให้ประเทศเท่านั้นนะครับแต่จะไม่ยอมให้ทุนสีเทาหรือนอมินีนะครับผมเข้ามาหาผลประโยชน์บนแผ่นดินไทยของเราจนกระทบต่อคนไทยในพื้นที่ครับทั้งหมดนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลในการเดินหน้าปราบธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนะครับมาต่อเนื่องกันที่อีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างจะเกี่ยวโยงกันในเรื่องของธุรกิจนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงพื้นที่ปราบนอมินีเนี่ยล่าสุดก็มีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ทางรัฐบาลนะครับเตรียมออกมาตรการออกมานะครับคือเรื่องของพรก.เงินกู้นะครับผมวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยานะครับและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็เริ่มมีทั้งเสียงสนับสนุนนะครับแล้วก็เสียงที่เป็นการตั้งคำถามนะครับผมว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับโดยท่านอนุทินชัยวรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงนะครับหลังนายกรจะติกะวนิชนะครับผมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความกังวลว่าการกู้เงินจำนวนมากนะครับอาจกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศของเรานะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของฝ่ายค้านที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลแต่ในมุมของรัฐบาลนะครับตอนนี้จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนก่อนครับเพราะหลายภาคส่วนนะครับยังได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของค่าครองชีพรายได้นะครับการท่องเที่ยวก็กระทบนะครับรวมถึงธุรกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดรองจังหวัดย่อยก็ได้รับผลกระทบหนักมากนะครับทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพรก.เงินกู้คืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นกฎหมายนะครับพิเศษที่รัฐบาลจะใช้ในกรณีที่มีการความเร่งด่วนนะครับผมเพื่อให้สามารถกู้เงินมาใช้แก้ปัญหานะครับผมได้ทันทีโดยที่จะไม่ต้องรอกระบวนการงบประมาณปกติที่ต้องใช้เวลานานนะครับผมส่วนเงิน 400,000 ล้านบาทที่รัฐบาลเตรียมกู้นะครับจะถูกนำไปใช้นะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรัฐบาลนะครับบอกว่าเป้าหมายหลักนะครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะครับผมและอีกประเด็นที่เป็นพูดถึงกันเยอะๆเลยนะครับคือการนำโครงการไทยเข้มแข็งนะครับในอดีตนะครับผมมาเปรียบเทียบนะครับผมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผมของรัฐบาลชุดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วนะครับทั้ง2โครงการก็มีเป้าหมายหลักนะครับผมคือเหมือนกันคล้ายกันนะครับก็คือต้องการให้ฟื้นเศรษฐกิจนะครับและช่วยประชาชนจึงไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับจนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองหรือสร้างความขัดแย้งนะครับผมให้กับประเทศชาติของเรานะครับในขณะเดียวกันนะครับยังมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านเพิ่มเติมนะครับโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารัฐบาลนะครับผมของงบประมาณถึง 400,000 ล้านบาทแต่ใช้เอกสารชี้แจงเพียง5หน้าครับฟังไม่ผิดครับ5หน้านะครับด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบกลับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับผมพร้อมระบุว่าคนที่เคยทำงานจริงนะครับกับคนที่ยังไม่เคยทำงานอาจมองเรื่องการบริหารที่แตกต่างกันนะครับก็ต้องบอกว่าหลายฝ่ายก็หลายมุมมองนะครับผมก็ต้องดูกันที่ผลลัพธ์แล้วก็ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นหลักนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับผมประเด็นสำคัญต่อจากนี้คือประชาชนจำนวนมากนะครับกำลังจับตาว่าไอ้ตัวเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยจะถูกนำไปใช้อย่างไรนะครับโปร่งใสหรือไม่และสุดท้ายนะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานะครับรวมถึงลดความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยได้จริงแท้มากน้อยจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับเงินก้อนนี้ก็คือภาระทางการเงินของประเทศในระยะยาวนะครับที่ทุกฝ่ายนะครับต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับว่าจะเป็นผลดีผลเสียหรือมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนนะครับผมพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อในช่วงที่2นะครับผม
4: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็ช่วงแรกก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเครียดนิดนึงนะครับผมเรามาดูกันที่ข่าวที่เบาลงสักนิดแต่ก็อาจจะยังไม่มากนะครับในเรื่องของที่คนใช้รถ EV นะครับหรือคนที่กำลังคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นจะต้องฟังกันให้ดีนะครับเพราะตอนนี้นะครับรัฐบาลเริ่มขยับแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับผมในเรื่องที่หลังจากการที่มีประชาชนนะครับร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับรถ EV พุ่งเกิน 1,300 ลายนะครับผมแล้วในปัจจุบันนะครับล่าสุดนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เรียกประชุมร่วมกับสคบตัวแทนผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคหลังพบว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนใช้รถ EV นะครับเจอปัญหาหนักหลายเรื่องเลยนะครับปัญหาหลักที่พบมากที่สุดคือรถชำรุดบกพร่องนะครับรองลงมาก็คือไม่มีคืนเงินจองนะครับผมซื้อรถแล้วราคาปรับลดลงอย่างรวดเร็วรวมถึงปัญหาเรื่องของการซ่อมที่ค่อนข้างจะล่าช้ากว่ารถน้ำมันปกตินะครับก็คือไม่มีอะไรแล้วก็ศูนย์บริการบางแห่งก็ปิดตัวกันนะผมก็ปิดกันตามๆกันจนทำให้กระทบต่อผู้ที่ต้องการจะซ่อมหรือว่าเข้าศูนย์นะครับผมหลายคนนะครับสะท้อนตรงกันเลยนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของรถเสียนะครับแต่คือการถูกลอยแพเพราะว่าบางบริษัทนะครับปิดกิจการไปนะครับหรือศูนย์บริการหยุดให้บริการนะครับทำให้เจ้าของรถไม่มีที่ซ่อมไม่มีอะไรต้องจอดรถทิ้งไว้เฉยๆนะครับทั้งที่ยังผ่อนอยู่ในทุกๆเดือนนะครับผมก็คือเหมือนเราจ่ายเงินเปล่าๆแต่ว่าของที่ได้มาดันเสียหายแถมไม่รู้จะเอาไปซ่อมที่ไหนจะเอาไปคืนที่ไหนจะทำยังไงให้มันได้กลับมาราคาก็ตกศูนย์ซ่อมก็ไม่มีนะครับก็ทีนี้เลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าทางสคบก็เลยเปิดเผยมาครับว่าจากเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยปัญหาหลักของการขายนะครับสูงถึง 52% เลยนะครับและยังมีประชาชนจำนวนมากก็ได้กังวลนะครับในเรื่องของส่วนบริการที่อาจจะปิดเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยตรงล่าสุดนะครับที่ประชุมมีมติให้สคบนะครับจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวบรวมข้อมูล EV นะครับทุกยี่ห้อในไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะซื้อได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการรับประกันข้อมูลศูนย์บริการหรือเงื่อนไขการซ่อมแล้วก็ข้อมูลสำคัญอื่นๆอีกนะครับก็ทำให้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งข้อมูลนะครับก่อนที่ประชาชนในปัจจุบันเนี่ยจะทำการตัดสินใจซื้อรถ EV เนี่ยครับผมมาแก้ไขปัญหาในช่วงของวิกฤตพลังงานนะครับก็ต้องบอกเลยว่า ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นนะผมว่าการมีอีบุ๊กที่รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลในแหล่งต่างๆที่บางทีอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับผมหรือบางทีก็อาจจะอวยเขาเรียกว่าไงสปอยกันมากเกินไปเหมือนประมาณว่าอุ้ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทั้งที่ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นซึ่งการรวบรวมอีบุ๊กของรัฐบาลแน่นอนครับว่าจะต้องมีความเป็นกลางนำเสนอความจริงความถูกต้องนะครับโปร่งใสไม่มีการเอ็นเอียงหรือว่าการใส่สีเพิ่มเติมโอ้ดีอย่างนั้นหรืออันนั้นแย่อันนี้ไม่ดีนะครับผมก็คือเป็นข้อมูลที่จริงแท้นะครับผมแล้วก็รวบรวมอยู่ในที่เดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยนะครับผมในผู้ที่ต้องการจะซื้อรถ EV ในช่วงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเตรียมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งการกำหนดเวลาซ่อมมาตรฐานนะครับการบังคับสำรองอะไรให้เพียงพอโอ้นี่สำคัญเลยเห็นไหมครับแล้วก็การกระจายศูนย์บริการให้ครอบคลุมนะครับผมนี่มันก็สำคัญอีกเหมือนกันรวมถึงนะครับผลักดันสิทธิในการซ่อมหรือ right to repair นะครับเพื่อให้เจ้าของรถสามารถซ่อมรถได้แม้หมดระยะรับประกันแล้วนะครับโหก็จริงๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการจะซื้อรถ EV ได้มากเลยนะครับก็ถ้าใครที่เร่งๆเอาไว้นะครับว่าอยากจะซื้อรถ EV นะครับผมตอนนี้รัฐบาลก็ได้มาสนับสนุนเป็นแบ็คเป็นซัพพอร์ตให้เราแล้วนะครับก็เริ่มสบายใจได้นะครับผมแล้วก็ตัดสินใจกันดีๆก่อนที่จะซื้อนะครับเปิดอีบุ๊กของรัฐบาลที่สร้างออกมาหาข้อมูลศูนย์บริการหาข้อมูลการรับประกันอ่านให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจซื้อที่ตรงใจที่เหมาะสมกับประเทศไทยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะครับก็นะครับก็จริงๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็อยากจะซื้อรถ EV เหมือนกันนะเพราะว่าในปัจจุบันนั้นน้ำมันนะครับผมราคาน้ำมันผันผวนมากเวลาจะไปไหนสักที่นึงนะครับโอ้คิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะขับรถขับราออกไปดีไหมนะครับผมการจะไปที่ใดที่นึงเนี่ยต้องตัดสินใจต้องคิดคำนวณว่าอะไรทำยังไงให้คุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าเรามีรถ EV เนี่ยมันประหยัดพลังงานมากๆเลยบางทีเดินทางไปต่างจังหวัดเราง่วงอยากพักระหว่างทางเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์นะสตาร์ททีนึงไว้สักครึ่งชั่วโมงลองดูสิค่าน้ำมันขึ้นโอ้โหน้ำมันลดหวบเลยแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับนอกจากจะเป็นในเรื่องของที่ประหยัดพลังงานแล้วอ่ะประหยัดเงินของเราแล้วยังเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดไปด้วยอีกนะครับคือไม่มีเขาเรียกว่ามลพิษมลภาวะนะครับผมคือแบบมันเป็นพลังงานสะอาดซึ่งช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือมีดีหลายด้านมากนะครับผมซึ่งรัฐบาลได้ออกมาเขาเรียกว่าเพิ่มเติมสนับสนุนซัพพอร์ตคนที่จะซื้อรถ EV ในปัจจุบันแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเอาล่ะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่น่าจับตามองนะครับโดยเฉพาะที่พี่น้องเกษตรกรในภาคตะวันออกหลังจากที่ผลไม้หลายชนิดนะครับเริ่มออกสู่ตลาดจำนวนมากเลยนะครับแต่ว่าราคาบางตัวดันน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะมังคุดนะครับล่าสุดนะครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้หารือร่วมกับรองศาสตราจารย์นะครับพ.พันธ์สุทธิวัฒนะนะครับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะครับเพื่อหาแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีครับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับคือรัฐบาลต้องการดึงสถาบันการศึกษานะครับเข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นไม่ใช่ให้มหาวิทยาลัยนะครับทำหน้าที่แค่ด้านการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวครับเพราะมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะครับถือว่าเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้นะครับงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่สามารถนำมาช่วยเกษตรกรได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผลผลิตนะครับผมการแปรรูปการบริหารจัดการต้นทุนหรือแม้แต่การช่วยหาตลาดรองรับผลไม้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะครับเปิดเผยว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการเตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนะครับเพื่อผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการนำงานวิชาการและโมเดลที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหาผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเฉพาะในเรื่องของมังคุดเนี่ยที่ตอนนี้ยังมีปัญหานะครับผมด้านราคาอยู่และมีความกังวลนะครับว่าเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงฤดูกาลนี้นะครับอาจจะทำให้ราคาที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่แล้วลดลงไปอีกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับหากไม่มีตลาดรองรับที่เพียงพอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละครับ ก็ต้องบอกว่าจันทบุรีก็ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดเศรษฐกิจนะครับผมผลไม้สำคัญของประเทศไทยของเราเลยนะครับเพราะเป็นแหล่งผลิตทั้งทุเรียนเอ่ยมังคุดเอ่ยและผลไม้ส่งออกอีกจำนวนมากนะครับดังนั้นหากราคาผลผลิตตกต่ำก็จะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรจำนวนมากตามไปด้วยครับซึ่งแนวทางที่รัฐบาลกำลังพยายามทำตอนนี้นะครับคือการเชื่อมภาคการศึกษานะครับอย่างที่บอกไปนะครับรวมถึงภาครัฐแล้วก็ภาคเกษตรนะครับผมเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับผมจับมือกันช่วยกันแก้ไขปัญหาเพิ่มวิธีดูแลเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยนะครับแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรมีตลาดที่มากมั่นคงมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับผมรวมถึงเขาเรียกว่าสามารถมั่นคงในระยะยาวได้นะครับก็จริงๆแล้วนี่เห็นไหมว่ารัฐบาลก็พยายามเดินหน้าในหลายส่วนอยู่นะครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างถูกจุดนะผมว่าสำหรับผมนะครับเพราะว่าการที่สถาบันการศึกษาได้คือเขาเรียกไงครับสถาบันการศึกษามันเป็นแหล่งเรียนร่วมเพชรที่ยังไม่ได้ผ่านการเจียไนแล้วก็มีที่ผ่านการเจียไนมาแล้วนะครับผมการใช้องค์ความรู้งานวิจัยต่างๆที่ได้ประสบผลสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพที่มีอยู่นะครับซึ่งบางทีอ่ะคนหรือว่าไม่มีใครได้รับทราบรับรู้ถึงนวัตกรรมหรือว่าสิ่งที่เรานักศึกษาเรานักเรียนครูอาจารย์นะครับผมได้ผลิตออกมาเนี่ยไม่มีใครรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรานำองค์ความรู้ต่างๆจากสถาบันการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆในจังหวัดเนี่ยผมว่านะครับผมมันจะเป็นการดึงทั้งศักยภาพของฝั่งสถาบันการศึกษาเองแล้วก็เกษตรฝั่งการเกษตรเองนะครับผมมาผนวกกันให้มันมีประสิทธิภาพถึงขั้นสูงสุดกันเลยนะครับเป็นการพัฒนาแนวทางใหม่ๆนะครับผมในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจแล้วก็การเกษตรนั่นเองนะครับพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าจบไปแล้วในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมช่วงนี้นะครับไปติดตามข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันของเรากันนะครับซึ่งเกิดขึ้นในรอบวันที่ใกล้กันนะครับผมที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจในกลุ่มจังหวัดของเรานะครับมาเริ่มกันเช่นเคยครับที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการคอนโดมิเนียมครับเดอะเบสเชิงทะเลนะครับอำเภอถลางก่อนเตรียมเปิดโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้านะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ซื้อนะครับนักลงทุนและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับโดยท่านกองนายกองเอกอดุลชูทอง

นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสำนักงานที่ดินสำนักงานธนารักษ์และฝ่ายปกครองนะครับลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในโครงการอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับโครงการ The Base ไม่แน่ใจว่าอ่าน The Base หรือ The Base นะครับผมเชิงทะเลนะครับเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง8ชั้นจำนวน2อาคารนะครับรวมทั้งหมด341ชุดนะครับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งสระว่ายน้ำระบบควบคุมอาคารนะครับห้องพักขยะนะครับผมแล้วก็จุดรักษาความปลอดภัยทางจังหวัดระบุว่าขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าก่อสร้างและประมาณ 90% ครับและอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบความพร้อมก่อนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมภาครัฐจะต้องลงมาตรวจสอบรายละเอียดขนาดนี้นะครับเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีความสำคัญที่สุดในประเทศของไทยเลยนะครับโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมแล้วก็บ้านพักเนี่ยเขาเรียกว่าไงมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจนะครับผมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างจังหวัดภูเก็ตของเราก็จะมีความแตกต่างทางด้านของภูมิภาคนะครับผมต่างจากจังหวัดอื่นนะครับก็คือมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลนะครับผมแล้วก็เป็นเกาะที่สามารถเขาเรียกยังไงมีครบจบในที่เดียวเหมือนเป็นกรุงเทพที่มีทะเลนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยครับผมที่ธรรมชาติก็มีความสะดวกสบายก็มีนะครับความสีวิไลก็มีทำให้นะครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งการที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตนะครับผมในจังหวัดที่การท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจมีเม็ดเงินหมุนเวียนขนาดนี้ครับผมมันจะไม่แปลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโครงการใดนะครับผมที่ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการเข้าได้ยังไงเอกสารหรือว่าการก่อสร้างเนี่ยรวมถึงการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดนะครับผมอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดของภูเก็ตหรือว่าโซนจังหวัดใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับผมนอกจากเรื่องของตัวเม็ดเงินสิ่งที่สำคัญมากๆเลยในตลาดอสังหาริมทรัพย์คือความเชื่อมั่นนะครับถ้าความเชื่อมั่นของตลาดอสังหาริมทรัพย์ถูกลดลงไปหรือขาดความเชื่อมั่นตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับผมบอกเลยว่าจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับการตรวจสอบครั้งนี้นะครับจึงต้องครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการขออนุญาตก่อสร้างการแบ่งแยกห้องชุดการประเมินราคาทรัพย์สินนะครับไปจนถึงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อให้ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มีมาตรฐานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทุกๆด้านเลยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมนายท่านนายกองเอกอดุลชูทองนะครับก็ได้มาย้ำนะครับว่าหากผู้ประกอบการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบนะครับก็จะช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุญาตนะผมการขออนุญาตจากภาครัฐเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับลดปัญหาข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องในอนาคตขออภัยครับ อีกมุมนึงนะครับเรื่องนี้สะท้อนว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับกำลังพยายามรักษามาตรฐานนะครับผมแล้วก็ความน่าเชื่อถือของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ครับเพราะที่ผ่านมานะครับภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่มีเม็ดเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับสูงมากสูงจริงๆครับทั้งจากนักลงทุนไทยเองก็โหบอกเลยว่าเม็ดเงินมหาศาลพอยิ่งมีชาวต่างชาตินะครับผมที่เข้ามาลงทุนในส่วนนี้นะครับอย่างถูกกฎหมายเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเม็ดเงินโหแบบหมุนเวียนในจังหวัดภูเก็ตของเราเยอะมากๆจริงๆนะครับดังนั้นนะครับผมการตรวจเข้มก่อนโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าการทำธุรกรรมหรือดำเนินการต่างๆนะครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อครับรวมถึงช่วยรักษาภาพลักษณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้ดีนะผมในของภูเก็ตของเราเนี่ยดีมากๆในระยะยาวนะครับผมก็จะช่วยให้ทั้งคนไทยชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างดีนะครับผมอีกหนึ่งมาตรการที่น่าสนใจครับสำหรับการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในช่วงราคาสินค้าอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยครับเตรียมคัดเลือกรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อ นำสินค้าราคาประหยัดกระจายสู่ชุมชนโดยตรงนะครับโดยวันนี้นะครับที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะครับนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานการประชุมคัดเลือกรถพุ่มพวงระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนครับสำนักงานขนส่งจังหวัดรวมถึงผู้แทนจากทั้ง3อำเภอของจังหวัดภูเก็ตของ

เราโครงการนี้นะครับเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการนำสินค้าราคาประหยัดนะครับผมไปให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายก็คือส่งถึงมือถึงหน้าบ้านถึงแถวบ้านของทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ร้านค้าที่เขาเรียกไงราคาของราคาถูกนะครับยังเข้าไม่ถึงนะครับสำหรับรถพุ่มพวงนะครับหลายคนอาจจะคุ้นภาพรถกระบะที่ตระเวนขายของสดเอ่ยของแห้งเอ่ยนะครับและสินค้าอุปโภคบริโภคตามชุมชนนะครับซึ่งรัฐบาลครับมองว่ามันเป็นช่องทางที่สำคัญนะครับผมที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้จริงเพราะเข้าถึงคนในพื้นที่ได้โดยตรงเลยนะครับในการเปิดรับสมัครนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 1-7 พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยอำเภอทลางนะครับผมมีผู้สมัครมากที่สุดขึ้นเป็นประวัติการเลยนะครับรองลงมาก็คืออำเภอเมืองภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็อำเภอเมืองกระทู้นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่มีทั้งเรื่องของการรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือฝ่ายปกครองเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เป็นผู้ประกอบการจริงๆนะครับแล้วก็สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องไม่ทิ้งงานนั่นเองจังหวัดภูเก็ตนะครับเตรียมประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับพร้อมชี้แจงเรื่องพื้นที่การวิ่งรถการรับสินค้ารวมถึงการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับรถพุ่มพวงนะครับที่เข้าร่วมโครงการขอไปครับนอกจากนี้รถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะครับยังต้องติดป้ายโครงการอย่างชัดเจนแสดงราคาสินค้าให้ประชาชนตรวจสอบได้นะครับรวมถึงต้องจำหน่ายสินค้าอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างต่อเนื่องครับถือเป็นหนึ่งแนวทางที่รัฐบาลนะครับพยายามใช้เครือข่ายการค้าขายนะครับระดับชุมชนเข้าช่วยลดภาระค่าครองชีพนะครับแล้วก็กระจายสินค้านะครับจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเศรษฐกิจที่กำลังเป็นวิกฤตในด้านของพลังงานเอ่ยภาระค่าครองชีพเอ่ยอย่างแบบนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ดีอีกแล้วนะครับสำหรับผมจริงๆนะครับเพราะว่าบางคนอย่างที่ผมบอกเลยจะออกเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะครับผมค่าน้ำมันก็แพงแพงนะครับผมการที่จะเราจะแบบเดินทางไปไหนสักที่ก็ต้องคิดฉันจะไปตรงไหนให้มันคุ้มค่าที่สุดการที่เรามีรถพุ่มพวงอย่างที่โครงการได้จัดเนี่ยครับเข้ามาหาเราโดยตรงเนี่ยนอกจากจะประหยัดเขาเรียกว่าพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงของเราแล้วก็ประหยัดเงินของเราแล้วเนี่ยยังช่วยประหยัดเวลาด้วยเราเขาเรียกไงมีเวลาในการทำอย่างอื่นในชีวิตนะผมในขณะที่รถพุ่มพวงกำลังมาหาเราเนี่ยเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้ไปด้วยนะครับผมก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยนะครับมาอีกเรื่องนึงจริงๆแล้วไม่ได้หาข้อมูลมามากมายนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยสบายเมื่อกี้ที่แบบมีการท้าชมอาชีพอะไรเงี้ยทำให้ผมคิดถึงเรื่องนึงที่เป็นประเด็นสำคัญตอนนี้มากเลยที่ว่าข่าวอาจจะยังออกไม่มากแต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะครับคือเรื่องของไวรัสฮันตานะครับผมไวรัสตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไวรัสที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับผมเพราะว่าพบการเขาเรียกพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้ครับผมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็จะอาจจะเห็นภาพซ้อนทับกับช่วงโควิดนะครับผมตอนนี้นะครับจริงๆแล้วของประเทศไทยเรานะครับอยู่ในโซนสีเหลืองคือต้องเป็นเฝ้าระวังแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าตัวไวรัสฮันตาที่เข้าใกล้เราที่สุดคือประเทศสิงคโปร์นะครับผมยิ่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยการเดินทางจากสิงคโปร์มาภูเก็ตนะครับก็มีการเขาเรียกว่ามีการเดินทางค่อนข้างจะบ่อยและเยอะนะครับผมแล้วสิงคโปร์ก็เป็นเกาะเล็กๆเหมือนเรานี่แหละทำให้ตัวไวรัสอาจจะเขาเรียกไงแพร่กระจายกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นครับอยากทุกท่านนะครับเฝ้าระวังการเดินทางไปไหนมาไหนในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านมากยิ่งขึ้นนะผมเพราะว่าอาจจะทำให้เราติดไวรัสตัวนี้ซึ่งตอนนี้นะครับการรักษายังไม่สามารถรักษาได้นะผมหรืออาจจะมีแนวทางรักษาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเต็ม 100% นะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าจะมีแนวทางในการป้องกันและรักษาเรื่องของไวรัสฮันตาตัวนี้นะครับผมอย่างไรบ้างนะครับโอเคเรามาต่อกันที่จังหวัดต่อไปกันเลยนะครับที่จังหวัดระนองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าในโกดังอำเภอเมืองระนองบูรณาการหลายหน่วยงานเลยนะครับผมในการตรวจเข้มนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2519นะครับจังหวัดระนองบูรณาการหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองระนองหลังมีการขยายผลตรวจสอบต่อเนื่องนะครับจากที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่จังหวัดระนองก่อนหน้านี้
จุดที่เข้าตรวจสอบคือกุฎังสินค้านะครับภายในซอยนอ

พัฒนา 2/5 นะครับโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำทีมนะครับผมหน่วยงานต่างๆเข้าลงพื้นที่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าการตรวจครั้งนี้นะครับเป็นการตรวจสอบในเรื่องของสินค้าเอ่ยการดำเนินกิจการเอ่ยรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายในหลากหลายด้านนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่หลังจากเกิดการพบนะครับผมสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือว่านี้ภาษีหลากหลายล้านบาทเลยนะครับผมจำนวนหลายล้านบาทเลยนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ระบุว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็เร่งขยายผลหากพบการกระทำผิดนะครับต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับผมอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะครับต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาหลายจังหวัดชายแดนก็ต้องเขาเรียกไงครับเริ่มเข้มงวดกับการตรวจสินค้ามากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะสินค้านำเข้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริโภคนะครับเพราะหากมีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาก็อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตรงเลยนะครับขณะที่จังหวัดระนองเองก็ถือเป็นหนึ่งพื้นที่สำคัญด้านการค้าขายชายแดนนะครับผมแล้วก็การขนส่งสินค้านะครับทำให้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นครับต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับล่าสุดรองผู้ว่าพังงานะครับผมได้ลงพื้นที่เขาหลักเตรียมรับมือฤดูฝนเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจังหวัดพังงาพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนนะครับหลังหลายพื้นที่เริ่มกังวลปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งที่ผ่านมานะครับเคยส่งผลกระทบทั้งต่อประชาชนเองนะครับผมการจราจรด้วยแล้วก็รวมถึงภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในจังหวัดท่องเที่ยวนะครับโดยนายบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ผู้บริหารนะครับผมเทศบาลตำบลคึกคักนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เขาหลักอย่างละเอียดเลยจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีหลายจุดนะครับมีปัญหาวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางแล้วก็ตะกอนดินสะสมภายในร่องระบายน้ำนะครับทำให้น้ำระบายได้ไม่ทันโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำช่วงน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็เหมือนจริงๆก็เป็นเหมือนทุกๆจังหวัดแหละครับการที่มีอะไรกีดขวางลำน้ำหรือว่าทางระบายน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้การถ่ายทีไม่สะดวกแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมขึ้นในพื้นที่จังหวัดนั้นๆนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหลายๆด้านนะครับผมก็เป็นกันทุกจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะยิ่งที่เราจะเขาเรียกไงช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับผมในช่วงที่จะไปสู่ฤดูฝนรวมถึงช่วงที่มีพายุฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับทำให้เราจะต้องเร่งเรียกว่าตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิด อุทกภัยต่างๆขึ้นนะครับทางจังหวัดพังงาเองก็ระบุว่านะครับหลังจากนี้จะเร่งบูรณาการร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการแก้ไขในจุดเสี่ยงต่างๆให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวนะครับไม่ให้ได้รับผลกระทบที่ไม่ดีจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอีกมุมนึงนะครับเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าหลายจังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้ก็ได้มีการเริ่มเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนล่วงหน้ากันนะครับเพราะหากระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมก็อาจจะกระทบทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การเดินทางอย่างที่ได้บอกไปนะครับรวมถึงความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลสำคัญได้ครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสำคัญจริงๆนะครับผมเป็นปัญหาที่ทุกจังหวัดเจอเลยนะครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมกระบี่นะครับได้เปิดประชาวิจารณ์สร้างเขื่อนกันตะลิงนะครับผม90ล้านเตือนนะครับผมว่าชาวบ้านไม่เห็นด้วยงบอาจจะถูกตีกลับได้ครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับจังหวัดกระบี่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครับประชาชนเป็นครั้งแรกนะครับผมของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกระบี่ใหญ่วงเงินกว่า90ล้านบาทครับเพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ครับเห็นไหมล่ะครับทุกจังหวัดเลยตอนนี้เร่งดำเนินการในเรื่องของ อุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมนะครับด้านนายเอกชัยกิตติธรกุลเลขานุการส.ส.กระบี่เขต1พรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นแทนนายกิตติธรกุลส.ส.กระบี่นะครับผมระบุว่าปัจจุบันนะครับคลองกระบี่ใหญ่ประสบปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิ่งนะครับต่อเนื่องเลยกระทบต่อทั้งพื้นที่ที่ดินเอ่ยเอกสารสิทธิ์ของประชาชนเอ่ยนะครับหาไม่เร่งแก้ไขอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงมากขึ้นในอนาคตครับ
โดยนายเอกชัยนะครับได้ย้ำว่าหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือประชาวิจารณ์ไม่ผ่านนะครับงบประมาณกว่า90ล้านบาทตัวนี้ครับอาจจะถูกส่งคืนสำนักงบประมาณนะครับผมและอาจจะทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตอาจจะต้องหยุดชะงักไปนะครับจึงขอประชาชนนะครับร่วมพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบนะครับผมแล้วก็มองถึงประโยชน์ในระยะยาวของพื้นที่เป็นสำคัญครับโอ้วันนี้ข่าวเยอะจริงๆนะครับผมอ่านจนถึงเวลาเนี่ยได้เวลาเลยนะครับผมก็ต้องรีบลาทุกท่านไปก่อนนะครับจริงๆแล้วอยากจะอยู่กับทุกท่านนานกว่านี้นะครับผมขออนุญาตลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสัยแล้วก็พี่หนูรีนะครับผมที่คุมเครื่องให้ผมอยู่ในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับในกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยอยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด
9: นายสินหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันกอสซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้กรอบอันกอสเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใดสำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลักผ่านเกาะปู่จังหวัดตราดของไทยนายสิงห์ศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราดเกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
10: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรติรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล มีความเข้าใจในระดับขั้นตอนทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะเป็นพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐบาลสเปนเน้นย้ำว่าได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตากระทรวงสาธารณสุขสเปนออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาหลังมีรายงานพบชาวอเมริกัน1รายและชาวฝรั่งเศส1รายที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Honeyus สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาและท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขสเปนยังอ้างว่าผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาชาวฝรั่งเศสเริ่มมีอาการป่วยระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสแต่ไม่มีอาการขณะอยู่บนเรือสำราญ MV Honeyusส่วนผู้ติดเชื้อชาวอเมริกันไม่ได้แสดงอาการใดๆระหว่างที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐกาบูเวดีทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้ยากมักแพร่ระบาดจากสัตว์ฟันแทะรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
14: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ช่วงนี้ลมแรงจังเลยน้องฉุยระวังอันตรายจากวาตภัยด้วยนะ
16: วาตภัยคืออะไรครับ
15: วาตภัยก็หมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุมักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางของบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆซึ่งแรงของพายุนอกจากจะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางทางล้มระเนระนาดพังเสียหายยังทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยส่วนอันตรายนั้นจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุด้วยนะ
16: อ๋อแบบนี้นี่เองน้องฉุยจะระวังให้มากนะครับพี่ชิม
15: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางด้านของกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนนะคะขยายเส้นทางการเงินถือครองที่ดินภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างขบวนการโนมินีนะคะหรือการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นนะคะแทนต่างชาติซึ่งก็มีอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งการให้กรมการปกครองระดมกำลังนะคะนำโดยสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็ได้มีการกำลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองร่วมกับปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปกครองอำเภอเกาะพังงานนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ผลการตรวจสอบนะคะก็พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายค่ะข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงแรมค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจจะเป็นการใช้กฎคนไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ขยายผลต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำเอกสารบัญชีแล้วก็รายชื่อผู้ที่ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบนะคะเส้นทางทางการเงินแล้วก็สิทธิการครอบครองที่ดินต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยมีการตรวจเข้มนะคะทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของการลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมได้มีการผลักดันพ.ร.บ.ผลไม้ถือว่าเป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือแนวทางการตลาดแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดค่ะที่คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเดือนกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งก็มีทางด้านของหลากหลายตัวแทนนะคะที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมการเกษตรต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการผลไม้นะคะเข้าร่วมพูดคุยซึ่งเปิดเผยนะคะว่าภายหลังจากการประชุมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากค่ะโดยเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้ราคาทุเรียนแล้วก็มังคุดในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ของชาวสวนและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการส่งออกนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการดำเนินมาตรการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคนะคะภายในประเทศค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ล่ะค่ะราคาทุเรียนก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของมังคุดนะคะที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนั้นทุกภาคส่วนจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งระบบผลักดันมังคุดลูกเล็กนะคะหรือที่มีการไร้เมล็ดนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่รสชาติและรับประทานอาหารง่ายให้เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคภายในประเทศค่ะเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ส่งออกที่มักจะถูกกดราคาลงนอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วนะคะก็ยังมีการหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาคมทุเรียนถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินะคะผลไม้ซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับนะคะที่สำคัญในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรผลไม้ไทยค่ะซึ่งเองนะคะพ.ร.บ.ผลไม้ก็จะไม่เพียงกฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็จะเป็นกฎไกหลักที่จะมาสร้าง
เสถียรภาพราคาและมาตรฐานการจัดการผลไม้ไทยอย่างยั่งยืนโดยได้มีการตั้งเป้าค่ะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการดูแลพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆทั่วประเทศต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายไม้ผลนะคะอย่างเช่นทุเรียนเองมังคุดเองนะคะก็ได้มีการออกผลผลิตก็มีการดันนะคะพรบผลไม้เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพราคาในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
0: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
0: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
0: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ื่องที่เราเนี่ยต้องมีการดูนะคะว่าภารกิจส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงก็จะถือว่าเป็นการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของภาคใต้กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะของผู้ฟังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเผยนะคะความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอพี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะให้ความสนใจยอดจำหน่ายรวมทะลุ60ล้านบาทซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยผลการจัดงานนะคะ2ครั้งเมื่อวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนและสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดถึง60ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะก็ได้แก่จังหวัดสุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาค่ะซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะก็คือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปนะคะที่ขายดีแล้วก็จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการกระแสการตอบรับดีนะเพราะว่าเขาว่าจะมีในรูปแบบของตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะผู้ฟังแล้วก็จะมีทางด้านของทุกๆวันศุกร์กันด้วยค่ะผู้ฟังมากันที่ทางด้านของการเขาเรียกว่ารับผิดชอบมันบ้างในส่วนของหลังพรก.กู้เงินนะคะมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบนี่แหละค่ะถึงมือพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศค่ะที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงการดูแลงบประมาณโดยตรงซึ่งก็จะมีการกำกับใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะถูกส่งไปจนถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่าครองชีพค่ะปากท้องนะคะรวมไปถึงคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวและย้ำนะคะว่ารัฐบาลรวมไปถึงรัฐมนตรีทุกคนในคณะนี่แหละค่ะรวมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดคุยกันหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงที่น้องๆ นะคะใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องแบบว่าไปเตรียมในเรื่องของการหาชุดนักเรียนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะของผู้ฟังซึ่งในการนี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนนะคะในส่วนของบางลำพูค่ะคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะกำกับนะคะในเรื่องของการจำหน่าย

0: ินค้านั่นเองค่ะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่าร้านค้าในพื้นที่เนี่ยไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีก็ได้มีการชื่นชมผู้ประกอบการนะคะที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมนะคะได้มีการฝากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้อยู่ภายใต้การติดตามการดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดว่าพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพร้อมเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขทุกกรณีค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญนะคะในช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะอาจจะมีในส่วนของโรงเรียนอาจจะให้ค่าอุปกรณ์การเรียนนะ400บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยลูกหรือว่าน้องๆเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงของวัยไหนอย่างเช่นอนุบาลก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าประถมก็จะได้ประมาณ400บาทนะของผู้ฟังก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตน้ำมันเรื่องของค่าครองชีพสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดโครงการหลากหลายโครงการกันเลยทีเดียวอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น้องหาอีกนะนำมาพูดคุยกันนะคะประเด็นที่สำคัญที่สามารถที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีการติดตามรับทราบถึงกระบวนการต่างๆที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีความให้สำคัญทุกอย่างเลยทุกย่างก้าวกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวก็มีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกัน
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่

0: เออขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: เช็ครถเช็คทางอ่ะ
2: เช็คอะไรเยอะแยะ
1: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะเบรกไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีเช็ค

มาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะผู้ฟังกับการที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะหนุนเกษตรพอเพียงชูต้นแบบเกษตรผสมผสานจากพื้นที่รอบบ้านสู่ความมั่นคงทางอาหารค่ะก็นำโดยท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปูดนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะโคกหนองนาลุงสำราญค่ะของนายสำราญสมใหญ่ซึ่งใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานกันปลูกพืชสวนครัวพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันแม้จะมีการปลูกละเล็กละน้อยแต่ก็สามารถที่จะเก็บกินเก็บใช้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเกษตรกรที่เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพร้อมค่ะได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการทำเกษตรตามกำลังและฐานะของตนเองไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากพื้นที่เล็กๆรอบบ้านอยากให้ชาวพังงาได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงลงมือทำอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปเพราะทุกก้าวของการพึ่งพาตนเองคือจุดเริ่มต้นค่ะของความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังกับการที่มีการเดินหน้านะคะโมบายยูนิคออกหน่วยประเมินนะคะความพิการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำปีนี้เชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการครบวงจรค่ะทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองกันด้วยและรับขอรับเงินอุดหนุนความพิการค่ะในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะที่โรงพยาบาลคุรบุรีชัยพัฒน์แล้ววันพุธที่10มิถุนายนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่จะไปใช้บริการเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะมาในวันที่จะรับบริการกันด้วยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะมาทิ้งท้ายนะคะดูเวลาแล้วเนี่ยก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยผลงานเพลงนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะและขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนเมืองทองยูไนเต็ดแถลงขอโทษแฟนบอลหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2พร้อมตั้งเป้ากลับสู่ลีกสูงสุดภายในปีเดียวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดส่วนการเจรจาเขตแดนหลังยกเลิก MOU 2544จะอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
2: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและมีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางการกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐาขีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพ.ศ.1982หรืออันกอร์สซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันกอร์สเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใด
3: เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีแอนด์ครอสด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับ CC ก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้แอนด์ครอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างก็มาเจรจาภายใต้แอนด์ครอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าภายใต้แอนด์ครอสเราต้องมาดูเส้นทั้งหลายกันใหม่อีกทีนึงนะครับแอนด์ครอสก็คือกติการะหว่างประเทศผมไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นอะไรยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะคุยกันภายใต้แอนด์ครอสกัน
2: สำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะขู่จังหวัดตราดของไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะภายใต้หลักกฎหมายอันคอสต้องพิจารณาตามหลักเขตแดนทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับและไม่ทราบรายละเอียดว่ากัมพูชาไปขึ้นทะเบียนในลักษณะใดแต่ยืนยันไทยจะยึดหลักการหารือภายใต้กรอบกฎหมายอันคอสเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลว่าจะกระทบต่ออธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดหรือไม่ย้ำว่าหากพิจารณาตามหลักการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลจะเห็นได้ชัดว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วผลิตนาควันแสนสุกรายงาน
1: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทให้ที่ประชุมพิจารณานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้ประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้รัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลา และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมพร้อมหยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทอาทิน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยดังรมน้ำปลาพร้อมกล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมพร้อมเชิญชวนประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังพื้นที่ห่างไกลและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยกรมการปกครองได้รับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศและมีผู้สมัครกว่า 10,000 รายก่อนคัดเลือกตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุน Starting Kit หรือชุดสินค้าเริ่มต้นรวมถึงบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อจะได้ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานพ่วงข้าง 1,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานในการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
4: สินค้าไทยช่วยไทยก็จะเป็นสินค้าที่เราสร้างเป็นสินค้าทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดนะคะแล้วก็อีกความตั้งใจนึงก็คือตั้งใจที่จะทำให้มีการกระจายทั่วถึงทั้งประเทศและในวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมืออีกขั้นหนึ่งกับทางมหาดไทยกรมการปกครองก็ยังมีความคิดว่าเราน่าที่จะกระจายไปที่จุดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงก็เลยมีการรับสมัครในเรื่องของรถเร่นะคะเราเรียกว่าไทยช่วยไทยรถเร่หรือว่าจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้ซึ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ทั่วถึงก็มีผู้รับสมัครมีคนสมัครเข้ามาเป็นหมื่นรายนะคะแล้วเราก็มีการช่วยในเรื่องของสินค้าเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของตัวบัตรเติมเงินเติมน้ำมันนะคะ
2: นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันสินค้า SME ที่มีศักยภาพและผ่านมาตรฐานให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ในอนาคตปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เตรียมพร้อมจุดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายไปรษณีย์และรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้
5: นายเกียรติศิริสุภพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจติดตามจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและร่วมหารือแนวทางการเตรียมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาจำหน่ายในราคาประหยัดกว่าท้องตลาดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงรัฐบาลได้ใช้กลไกเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดจำหน่ายหลักควบคู่ไปกับการใช้รถพุ่มพวงเพื่อวิ่งกระจายสินค้าเข้าสู่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยลดทั้งราคาสินค้าและลดภาระในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงมีกำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569พงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนในพื้นที
4: ่นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้คัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายของรถพุ่มพวงทั่วประเทศโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง19อำเภอที่มีรถให้บริการรวมจำนวน293คันก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้และเริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบแนวทางการสื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ
6: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพื่อมอบนโยบายการสื่อสารองค์กรและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันพร้อมมอบแนวทางการสื่อสารที่สำคัญ5ประการได้แก่การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบและมืออาชีพการเพิ่มการสื่อสารจากพื้นที่ในรูปแบบการเล่าเรื่องรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและนักเรียนในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังหารือถึงวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาการสื่อสารภารกิจของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพนักเรียนและครูซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ตลอดจนการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับสพฐเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอมกระตุ้นเด็กไทยลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งขยับร่างกาย60นาทีต่อวันสร้างพื้นฐานร่างกายที่เหมาะต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2: นายแพทย์ประกรณ์ตุงคาเสยติยรักรองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์โสภารัตน์ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม Stop Fat Start Fit ภารกิจพิชิตสูงที่กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นณโรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีโดยนายแพทย์ประกรณ์กล่าวว่ากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ขยับเขยื้อนร่างกายด้วยกิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย60นาทีทุกวันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดว่าการขยับร่างกายโดยเฉพาะการกระโดดจะช่วยกระตุ้นส่วนสูงได้สำหรับเด็กผู้หญิงควรกระตุ้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มมีประจำเดือนส่วนเด็กผู้ชายช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นส่วนสูงซึ่งการกระตุ้นนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องลงมือทำเองเท่านั้นหากเริ่มดีตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้พื้นฐานร่างกายดีและเป็นต้นทุนที่ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยในเดือนหน้ากรมอนามัยจะเตรียมนำแผนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอให้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในปีหน้าด้วยข ขณะที่นางสาวอมรรัตน์กล่าวว่าเดิมระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเพราะเชื่อว่าเด็กที่เรียนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะข้อมูลสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทำให้ต้องปรับแนวคิดและมุ่งเน้นเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้ดำเนินชีวิตที่มีความสุขในอนาคตแคมเปญนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและการเรียนแต่เป็นภาพรวมของประเทศในการลดภาวะความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งแต่ละปีไทยต้องเสียเงินกว่า 1,600 ล้านบาทในการรักษาโรคกลุ่มนี้หากลดการป่วยได้จะสามารถนำเงินเหล่านี้กลับมาใช้พัฒนาเด็กไทยได้มากขึ้นอาริมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคนี้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเชื้อสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
7: สิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูดังกล่าวแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้ประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโซนในทางของเอเชียยุโรปจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็แยกผู้ป่วยมีระบบควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะ
1: สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮันตาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการลดโอกาสการสัมผัสระหว่างคนและสัตว์พันธุ์แท้เป็นหลักโดยมาตรการที่สำคัญคือรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานปิดช่องหรือรอยเปิดที่อาจทำให้สัตว์ฟันแทะเข้าสู่อาคารได้เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิดและปลอดภัยจากสัตว์ฟันแทะใช้วิธีทำความสะอาดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากสัตว์ฟันแทะเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยควรมีการตรวจและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรค
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันพรุ่งนี้
10: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจในวาระสำคัญของชีวิตเกษตรกรไทยรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทั้งนี้พระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้เป็นพระราชพิธีเพื่อชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัลไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเอ็ดด้าเตรียมจัดงาน Knowledge Sharing การสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลด้วย Verifiable Credentials และการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งโจทย์สำคัญของการบริการดิจิทัลในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสะดวกและรวดเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีระบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้จริงตั้งแต่การยืนยันตัวตนไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางเอ็ดด้าจึงเร่งผลักดันเทคโนโลยี Verifiable Credentials หรือ VC ซึ่งเป็นเอกสารรับรองดิจิทัลที่ตรวจสอบได้และ Digital Document Wallet หรือกระเป๋าเอกสารดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานจริงทั้งในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลใบขับขี่ดิจิทัลและใบรายงานผลการศึกษาหรือดิจิทัลทรานสคริปต์สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาจากการใช้งานจริงพร้อมถ่ายทอดแนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนดิจิทัล ID ของประเทศไทยระยะที่2ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมณโรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ของเอ็ดด้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edda.or.th ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเข้มงวดการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
11: พลตำรวจโทไตรรงค์ศิริพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.สั่งคุมเข้มปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศแบ่งการทำงานเป็น3ระยะได้แก่มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาทิตรวจสอบและกระทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวในทุกพื้นที่เน้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาชญากรรมเศรษฐกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองและภัยต่อสังคมเขาตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงและจุดที่มีคนต่างด้าวรวมตัวจำนวนมากดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดทุกรายตั้งคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงานเพื่อเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายรวมถึงมาตรการระยะกลาง 6-9 เดือนขุดลากถอนโคลนอาทิตรวจสอบการขออยู่ต่อในประเทศและการทำธุรกิจของคนต่างด้าวขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมกันทำผิดทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยทันทีศึกษาและเสนอแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสุดท้ายมาตรการระยะยาว 1-2 ปีอาทิพัฒนารากฐานข้อมูลของคนต่างด้าวเชื่อมระบบวันโพลิสให้ทุกหน่วยเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ใช้ข้อมูลคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติประสานข้อมูลกับตำรวจและหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผบ.ตร.ยังกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้หากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21และสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2030
12: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเพื่อให้ประเทศสมาชิก UNFF 193ประเทศร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2530ใน3เป้าหมายหลักได้แก่การหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศการเพิ่มสัดส่วนป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลด้านป่าไม้รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั่วโลกในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติโดยไทยให้ความสำคัญกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นมีการส่งเสริมบทบาทของชุมชนผ่านพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562ซึ่งปัจจุบันมีป่าชุมชนจำนวนเกือบ 12,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,200,000 ไร่ที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปรับแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะหลังบางพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟในโครงการป่าพรุไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะบริเวณหมู่ที่1บ้านตะลุมียอตำบลตะปอยออำเภอยิ่งงอรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้แทนอำเภอยิ่งงอสหกรณ์จังหวัดและโครงการชลประทานจังหวัดร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการประจำวันในการควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3บล็อกโดยบล็อกที่1ซึ่งสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นกลุ่มควันลดลงส่วนบล็อกที่2เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องหาบหามร่วมกับกำลังทหารและชาวบ้านในพื้นที่เร่งดับไฟให้สนิทขณะที่บล็อกที่3ยังน่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนทั้งนี้ได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจะใช้รถดับเพลิง14คันสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากตำบลคร่อนอำเภอตากใบซึ่งสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติจะย้ายในช่วงบ่ายวันนี้มาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีจะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยบินดับไฟเพิ่มเติมสำหรับล็อกที่3คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.จะมีการประชุมวางแผนติดตามสถานการณ์อีกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
14: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
15: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากจะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
14: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศต่อบุคคลและบริษัทกว่า9แห่งที่อยู่ในฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปเพื่อกีดกันอิหร่านจากเงินทุนสำหรับยุทโธปกรณ์โครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยคาดการว่าผู้นำจีนอาจช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเศษชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากวัตถุทางอากาศไม่ทราบชนิดจำนวน2ชิ้นที่พุ่งชนเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาจะถูกส่งมายังเกาหลีใต้ในเร็ววันนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ยังประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามสถานทูตอิหร่านประจำเกาหลีใต้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญMV Hondius ที่ติดธงเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางออกจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายลงจากเรือและถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวนางโมนิก้ากาเซียโกเมสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่าภารกิจเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ125คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius สำเร็จลุล่วงแล้วทั้งนี้เรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือและเจ้าหน้าที่แพทย์รวม27คนจะเดินทางต่อไปยังเมืองร็อตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งคาดว่าจะถึงที่หมายภายในวันอาทิตย์นี้ขณะที่นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบให้ถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้ รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ด้วยคะแนนเห็นชอบ255เสียงไม่เห็นชอบ26เสียงและงดออกเสียง9เสียงโดยข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนในครั้งนี้คือการที่นางซาร่าดูเตเต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการข่มขู่เอาชีวิตของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของวุฒิสภาฟิลิปปินส์และหากวุฒิสมาชิกมากกว่า2ใน3ลงคะแนนตัดสินว่ามีความผิดจริงนางซาร่าดูเตเต้จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังลุ้นหนีตายเปิดบ้านเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้เพียง1คะแนนเท่านั้นทำให้แข่ง36นัดมี38คะแนนรั้งอันดับ17ตามเดิมนำหน้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับ18แค่2คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนยุงทองมี44คะแนนอยู่ที่14รอดตกชั้นแน่นอนแล้วด้านเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ฮาวซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะมิลวอลได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิดเดิลโบรหรือเซาท์แฮมป์ตันที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมพลาดตั๋วฟุตบอลโลก U17 อย่างน่าเสียดายนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วก็จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน
18: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนคัพเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ
17: ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกไทยลีกแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังทีมต้องตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีบนลีกสูงสุดอย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าจะคงรักษาโครงสร้างผู้เล่นเดิมที่มีคุณภาพพร้อมกับเป้าหมายเสริม

0: วัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอได้สำเร็จโดยในรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุสอนด้านทัศพงศ์กบลปัญญากรนักหวดชาวไทยมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทยโดยทัศพงศ์จะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1-2เซต7-6ไทเบรก8-6 1-6และซุปเปอร์ไทเบรก7-10การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรู2ที่ประเทศอินเดียแม็กซิมัสพาราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ442ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสิทธารถราวัตนักหวดเจ้าถิ่นจากอินเดียมืออันดับ537ของโลกไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ7-6ไทเบรก7-3จากชนะนัดนี้ทำให้แม็กซิมัสพาราพลโจรผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอามิดเวลมืออันดับ799ของโลกจากอิสราเอลหรืออดิตยาเบาเซก้ามืออันดับ1080ของโลกจากอินเดียต่อไปการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour ซีซั่น2สนามที่6รุ่น E-Boy ที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทรา TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์75คว้าแชมป์ไปครองซึ่งจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ TJ ปันนวิทย์หวังใจสุขเก็บคะแนนสะสมรวมในฤดูกาลนี้เป็น385คะแนนยังคงรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนสะสมประจำปีในรุ่น E-Boy พร้อมเพิ่มโอกาสลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบไฟนอลราวด์สำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour ซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่สนามฟินิกโกกอล์ฟกรุงเทพมหานครโดยนักกอล์ฟที่ทำอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์และการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญของนักกอล์ฟเยาวชนไทยในระดับนานาชาติอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวทและรุ่นไลท์เฮฟวี่เวทวัย38ปีจากรัสเซียแสดงความมั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มร้อยและเตรียมเดินหน้าล้างตากับคู่ปรับเก่ารุงอูมาคารแชมป์โลกวัน MMA รุ่นเฮฟวี่เวทวัย34ปีจากเซเนกัลเพื่อทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกวัน MMA ครบ3รุ่นอีกครั้งในฐานะคู่เอกของศึก The Inner Circle ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ณสนามมวยลุมพินีรามอินทราถ่ายทอดสดสำหรับสมาชิกผ่าน live.1fc.com ตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 20:30 นนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ4 European Championship ที่เมืองปอติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาฝึกซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือ

0: ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราคำว่าปรัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปรัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับบิติชมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 3 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาดประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่บริธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศหญิงจำนวน50คนไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตประเภทงานหล่อพลาสติกงานผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจะส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทยrtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคมนี้กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้ทันท่วงทีท่านผู้ฟังคะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาชญากรรมทางออนไลน์ก็พัฒนาไปอย่างซับซ้อนและแนบเนียนมากยิ่งขึ้นมิจฉาชีพใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆส่งผลให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากและเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องหากท่านผู้ฟังเผลอโอนเงินให้มิจฉาชีพสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตั้งสติและดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการระงับความเสียหายและติดตามเงินคืนขั้นตอนแรกให้รีบติดต่อสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC หมายเลข1441โดยทันทีเพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางศูนย์ AOC จะทำหน้าที่ประสานงานกับธนาคารต้นทางอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีของผู้กระทำผิดและป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับเคส ID หรือหมายเลขคดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ประกอบการแจ้งความหลังจากนั้นขอให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหมายเลขบัญชีปลายทางข้อความสนทนาหรือเอกสารอื่นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีจากนั้นสามารถเข้าแจ้งความได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเดินทางไปยังสถานีตำรวจใกล้บ้านพร้อมนำเคส ID และหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนหากมีการนัดหมายเพิ่มเติมผู้เสียหายควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนในกรณีอื่นๆเช่นถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมรีโมทให้รีบปิดเครื่องทันทีหรือตัดอินเทอร์เน็ตถอดซิมแล้วติดต่อธนาคารและแจ้งความโดยเร็วหลอกลงทุนหรือชวนทำงานออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงอย่าเชื่อโดยง่ายและอย่าโอนเงินไปยังบัญชีที่ตรวจสอบไม่ได้การซื้อขายออนไลน์ควรเช็คความน่าเชื่อถือร้านค้าและหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าในกรณีฟิชชิ่งหรือข้อมูลรั่วไหลรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีและแจ้งธนาคารเพื่ออายัดและออกบัตรใหม่ทันทีท่านผู้ฟังคะความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันการถูกหลอกลวงที่สำคัญที่สุดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นการตั้งสติและการดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของท่านพร้อมเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้กระทำผิดได้ทันท่วงทีรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยจากภัยออนไลน์นะคะจบบทความประจำวันเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะยกเว้นวันพุธในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาเสนอวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะในช่วงหลัง 14:00 น.ก็จะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารนะคะที่12พฤษภาคมมาให้ได้รับฟังกันในช่วงเวลาหลังข่าว 14:00 น.ค่ะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าจะมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยพบกับคุณสุวิทย์ สมนัสนะคะควบคุมเสียงให้เราได้เราฟังกันอย่างชัดเจนพร้อมทั้งผู้ประสานงานค่ะน้องรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียค่ะนำภาพบรรยากาศแล้วก็ภาพฉากหลังที่สวยงามมาให้ได้เห็นกันได้ชมกันนะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยแล้วก็ส่งความคิดเห็นมาได้นะคะว่าพื้นที่ใดบ้างวันนี้มีฝนตกวันนี้มีอากาศครึ้มๆนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็ไล่เรียงมาให้ฟังได้แล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุยกันประกันสังคมค่ะยังคงพูดถึงเรื่องราวสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะมาตรา63ทับ7จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พูดคุยกับนักวิชาการนะคะคุณนิชาพัฒน์ขัตติวงศ์ซึ่งเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในด้านหนึ่งของการช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรคอยติดตามกันค่ะวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้นำร่องนะคะ kick offไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะเป็นนโยบายสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่พบกับพลังงานนะคะปัญหาวิกฤตพลังงานต่างๆได้มีการเปิดลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะทุกๆวันศุกร์ก็จะมีเขาเรียกว่าคาราวานนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการเปิดกิจกรรมค่ะกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพท่านรองนายกรัฐมนตรีนางสุภชีสุธรรมพันธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เรียกด้วยการขับเคลื่อนเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะพากันนั่งซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างค่ะเข้ามายังบริเวณหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยังตึกไทยคู่ฟ้านะคะบีบแตรเป็นลักเพื่อ kick off กิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเปิดตัวสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนำมาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะที่เรียกว่าต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยนะคะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้สินค้าขายได้แล้วก็ทุกๆคนสามารถซื้อได้มากเท่าที่จะซื้อได้สินค้าที่ราคาต่ำคุณภาพมาตรฐานรสชาติส่วนผสมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยืนยันได้ค่ะแล้วก็ท่านนายรัฐมนตรีได้นำท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพรถพุ่มพวงครั้งนี้เนี่ยมีทั้งกระทรวงมหาดไทยนะคะกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกับภาคเอกชนค่ะแล้วก็กลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 3,000 รายการมาจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ค่ะก็ผ่านไป2ศุกร์แล้วนะคะและจะมีศุกร์ทุกศุกร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะ รถพุ่มพวงนะคะจะทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงแล้วก็เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดคุณภาพเดียวกับห้างสรรพสินค้ารถพุ่มพวงมีขนาดทั้งขนาดจิ๋วเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเอ็มก็เป็นรถสำล้อพ่วงข้างแล้วก็ขนาดแอลนะคะคือเป็นรถกระบะอันนี้คนก็จะคุ้นเคยกันแล้วนะคะเพราะว่าไปอุดหนุนซื้อผักสดผลไม้นะคะก็สามารถที่จะเป็นการช่วยภาระค่าครองชีพได้สิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะคะนั่นก็คือสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะโดยเฉพาะการพิจารณาจากรถพุ่มพวงเนี่ยกระบะได้ 3,000 บาทต่อเดือน3ล้อพ่วงข้างได้ 1,500 บาทต่อเดือนมอเตอร์ไซค์ก็ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ชุดสินค้าเริ่มต้นจากการทดลองตลาดนะคะซึ่งก็คาดว่าโครงการนี้จะลดภาระค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนนะคะจากการเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่7พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียน 13,397 รายจำแนกเป็นรถยนต์ไซส์ L นะคะก็คือ 3,539 รายสามล้อพ่วงข้างไซส์ M ก็คือ 4,535 รายแล้วก็รถจักรยานยนต์ไซส์ S เนี่ยนะคะ 2,323 รายค่ะนโยบายสำคัญนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงกรมการปกครองเองเนี่ยนะคะก็มีนโยบายที่จะมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่รวมไปทั้งได้รับความร่วมมือนะคะจากพี่น้องประชาชนด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ประชาชนจะได้รับในการช่วยเหลือภาระค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเน้นย้ำด้วยว่าบทบาทสำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้เข้าใจนะคะพี่น้องประชาชนก็ได้รับอย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นค่ะรวมถึงบูรณาการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นนโยบายสำคัญที่มาได้เรียนให้ได้รับทราบกันนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องของสำนักงานประกันสังคมช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: ค่ะมาถึงช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะเป็นช่วงหนึ่งสำคัญที่สำนักงานประกันสังคมจะมาประชาสัมพันธ์โครงการสิทธิประโยชน์ต่างๆให้พี่น้องผู้ประกันตนได้รับทราบกันนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์อีกด้านหนึ่งค่ะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา63วงเล็บ7จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณนิชาพัฒน์ขัตติวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณนิชาพัฒน์นะคะคุณนิชาพัฒน์ขัตติวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการวันนี้คุยถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะอธิบายให้ฟังสักนิดนึงว่ามีสิทธิประโยชน์เรื่องนี้อย่างไรคะ
1: ก่อนอื่นเลยนะคะขอนำเรียนค่ะในเรื่องของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนนะคะที่รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราได้มีประกาศนะคะคณะกรรมการการแพทย์ตั้งแต่วันที่17 มกราคม 2561เป็นต้นมาค่ะซึ่งตามนิยามเราก็เงินตัวนี้มันเป็นเงินที่ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่รับความเดือดร้อนจากความเสียหายไม่ว่าจะเป็นจากสถานพยาบาลตามสิทธิ์เองหรือสถานพยาบาลที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีที่ผู้ประกันตนไปเข้ารับการรักษาด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วได้รับความเสียหายตัวนี้ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ด้วยค่ะซึ่งต่อมาค่ะเรามีประกาศฉบับที่2วันที่13 พฤศจิกายน 2567นะคะเราก็ได้มีการปรับเพิ่มนิยามตามบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าไอ้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังสามารถให้ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลที่ทำความตกลงให้กับบริการทางการแพทย์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบการสังคมอย่างเช่น MOU 5โลกอย่างเงี้ยโรงพยาบาลที่นอกเหนือจากที่กำหนดไปแล้วแต่โรงพยาบาลที่ทำความตกลงกับเราเงี้ยเพิ่มเติมเราก็จะสามารถเข้าเงื่อนไขยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ได้อะค่ะ
0: เรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์แล้วอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะคะทำไมถึงจะต้องมีตามมาตรา63วงเล็บ7อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับท่านกฎหมายใช่ไหมคะเป็นประกาศที่มี2ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ที่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นคืออะไรนะคะ
1: คือเดิมค่ะที่เราเรียกตามมาตรา63วงเล็บ7สืบเนื่องจากมาตรา63ตามพรบประกันสังคมอะค่ะเขาจะกำหนดไว้เรื่องของประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันไม่เนื่องจากการทำงานมันก็จะมีวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3จนกระทั่งถึงวงเล็บ7ตรงวงเล็บ7อะค่ะเรามีการเพิ่มเติมในพรบฉบับที่4ของปี58ค่ะฉะนั้นเพิ่มในส่วนของเราได้กำหนดว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ซึ่งเดิมพรบมาตรา33อ่ะจะไม่มีวงเล็บนี้ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามบริบทหรือตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับการเจ็บป่วยผู้ประกันตนหรือสิทธิที่เขาที่ไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเหล่านี้ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เท่านั้นหรือว่า39ด้วยคะ
1: เนี่ยสืบเนื่องจากมาตรา63เนี่ยมันอยู่ในเราถามก็เราให้กรณีกับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมฉะนั้นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็เฉกเช่นเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมกล่าวคือผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา33ก็คือมีการทำงานในระบบแล้วก็มีนายจ้างหรือไม่ว่าจะเป็นมาตรา39เป็นภาคสมัครใจอะค่ะที่ประกันตนเองก็สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ได้รวมถึงผู้ประกันตนที่ออกจากงานแล้วแต่ยังเป็นสิทธิคุ้มครองเราจะเรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา38ตัวนี้ค่ะเราก็จะยังให้ความคุ้มครองอยู่อีก6เดือนแต่ไม่เกินค่ะ
0: ค่ะก็คือ33 38 39ได
1: ้
0: ใช่ไหมคะแต่ว่า40ไม่รวมนะคะ
1: ไม่ได้
0: 40ไม่รวมค่ะทีนี้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยจ่ายให้แก่ใครบ้างคะ
1: ค่ะจากก็เนื่องจากมันมี2ฉบับเนาะก็อยากให้เท้าความเนื่องจากว่าฉบับแรกเนี่ยเราประกาศตั้งแต่วันที่17 มกราคม 61แต่มีผลย้อนหลังวันตั้งแต่วันที่20 ตุลาคม 68ตรงเนี้ยเดิมอ่ะเราให้ก็คือให้ผู้ประกันตนแล้วก็กรณีผู้ตนเสียชีวิตเราก็จะให้แก่สามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรเท่านั้นแต่เมื่อเรามีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในประกาศฉบับที่2เราก็มีการเพิ่ม กรณีให้ทายาทกรณีผู้บรรทนเสียชีวิตอะค่ะเราก็เพิ่มให้ก็คือทายาทผู้มีสิทธิ์ก็คือบุตรนะคะยกเว้นบุตรบุญธรรมนะคะหรือบุตรซึ่งได้ยกให้กับบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปค่ะแล้วก็เราจะให้สามีภรรยาบิดามารดาที่มีชีวิตอยู่หรือบุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุสิทธิ์ไว้ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ากรณีถ้าบุคคลกัดดังกล่าวที่กล่าวมาค่ะไม่มีผู้ตนไม่มีเนื่องจากไม่มีเนาะไม่มีญาติเนี้ยเราก็สืบไปอีกลำดับชั้นก็คือให้พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะคะล่ะถ้ายังไม่มีอีกก็ยังจะให้เป็นผู้อุปการะค่ะตัวเนี้ยก็จะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่เสียชีวิตไปได้ค่ะก็ตามลำดับชั้นค่ะที่มี
0: อันนี้ต้องมีคนไปร้องคือยื่นคำร้องไหมคะหรือว่าทางผู้สำนักงานประกันสังคมจะต้องสอบสืบได้ด้วยอัตโนมัติคะ
1: เดิมทีอะค่ะถ้าผู้ประกันตนยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นสิทธิผู้ประกันโดยตรงก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะหรือกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตคือเหมือนกับว่าเสียชีวิตไปก่อนที่จะไปยื่นเรื่องก็เราก็จะให้ผู้เจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะทำบันทึกให้คำข้อเท็จจริงประกอบเพิ่มเติมนะคะว่าใครเป็นแพ้ผู้มีสิทธิ์สายตรงนี้ต่อนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นการรับเรื่องแล้วก็นำจ่ายให้ได้ะคะ่ะหรือบางเคสก็เคยเจอค่ะว่ากรณียื่นเรื่องไปแล้วระหว่างดำเนินเรื่องและผู้ประกันตนเสียชีวิตนี่ค่ะตัวนี้ก็จะต้องมีการสอบเพิ่มเติมว่าต้องตามแพ้ผู้มีสิทธิ์มารับผลประโยชน์หรือมายื่นเรื่องเพิ่มเติมค่ะก็มีค่ะ
0: ค่ะทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับบริการทางการแพทย์ที่เป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยหมายความว่ายังไงคะ
1: ตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์จะมีแค่2ประเด็นใหญ่ค่ะก็คือความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยในการรับบริการทางการแพทย์ถ้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเราก็จะไปดูว่าเขาเสียหายในระดับไหนแล้วก็ถึงจะไปเทียบเคียงอัตราเงินช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดจากเหตุที่สภาพหรือโรคของผู้ประกันตนเองตัวเนี้ยเราจะไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเราถือว่ามันเป็นโรคเดิมหรือเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคที่ผู้ประกันตนเป็นอยู่แล้วหรือยังไงก็เป็นอยู่แล้วแพทย์ให้การรักษาตามหลักวิชาการทางการแพทย์แล้วแต่มันยังเกิดคอมพลิเคชันหรือความซับซ้อนของโรคตัวนี้ค่ะยังไงมันความเสียหายมันต้องเกิดตรงนี้แล้วตอนนี้เราถือว่าตัวนี้มันเป็นแพ้ที่สภาพของโรคมันก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ย้อนไปอีกสักนิดนึงว่าเป็นเกี่ยวการให้บริการทางการแพทย์ที่ว่าเนี่ยจะใช้กับโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานด้วยคะรวมไหมคะ
1: เป็นโรคที่ไม่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้คือไม่เกี่ยวเนื่อง
1: เป็นโรคที่แบบเจ็บป่วยอุบัติเหต
0: ุ
1: หร
0: ือ
1: ว่ามีเหตุให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานก็คือจะมารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ได้นะคะกรณีที่มีการทำหมันแล้วค่ะแล้วก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมายื่นเรื่องแล้วก็ขอรับเรื่องช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไหมคะ
1: คือกรณีทำหมันเราถ้าเราดูสถิติย้อนไปจะพบว่ากรณีทำหมันและตั้งครรภ์อ่ะจะมีสถิติผู้ประกันตนมายื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย
0: ่
1: างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องฉะนั้นถามว่ายื่นเรื่องได้ไหมเขาโดยความที่ประกันตนเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำหมันแล้วเราถูกโรงพยาบาลชั้นนำมาที่ดีที่เขาเลือกแล้วยังเกิดนี้ปุ๊บตรงเนี้ยหลักเกณฑ์คือเขารู้สึกว่าเขารู้สึกความเสียหายเมื่อมันไม่ได้ประสงค์ที่จะตั้งครรภ
0: ์
1: แล้วเขาสามารถยื่นเรื่องได้ภายใน2ปีโดยก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันเขตพื้นที่ที่ใกล้บ้านในทุกแห่งนะคะทีนี้พอขึ้นเรื่องไปแล้วก็อยากทำความเข้าใจหรือว่าอยากให้ข้อมูลว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะซึ่งคณะกรรมการการแพทย์เราก็ได้มีแนวทางในการกำหนดในการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีทำหมันและตั้งมันคือกรณีถ้าผู้ประกันตนมีหลักฐานการตัดท่อนำไข่หรือมีหลักฐานในการ ทำหมันที่ชัดเจนนะคะหรือผลพยาธิสภาพผลพาโถอย่างเงี้ยค่ะว่ามีการตัดจริงๆเนี้ยตัดรังไข่ออกไปแล้วทั้งสองข้างเรียบร้อยคือเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะแล้วถือว่าการทำหมันหลังการตั้งครรภ์นั้นนะคะเป็นพยาธิสภาพของโรคก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้เหลือเบื้องต้นความหมายก็คือว่าคือมันมีเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ว่าท่อนำไข่ที่มันเคยตัดออกไปแล้วเขาจะมาติดกันอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในบริบทของสภาพแวดล้อมหรือภาวะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันตรงเนี้ยค่ะนี่เป็นเหตุผลทางการแพทย์ว่าเรามีหลักฐานทำและชัดเจนแน่นอนแต่วันนึงพ่อเขามาติดกันแล้วเกิดไข้ตั้งครรภ์ตัวนั้นเราถือเป็นพยาธิสภาพก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีหลักฐานสนับสนุนการตัดท่อนำไข่หรือไม่มีหลักฐานการทำตอนนี้เราถือว่าการตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันครั้งนั้นน่ะเราถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจากการรับบริการทางการแพทย์ค่ะก็มีสิทธิ์จะขอยืดรับเงินเฉลยเบื้องต้นก็อนุกรรมการก็จะพิจารณาในเรื่องของจำนวนเงินอย่างเงี้ยค่ะว่าจะหายแค่ไหนหรือว่ายังไงอะค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างนะคะกรณีตัวอย่างของการรับบริการทางการแพทย์แล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากที่ไปทำหมันแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่ายื่นเรื่องเนี่ยต้องมีกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องยื่นเรื่องที่รับขอความรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยจะต้องยื่นภายในกี่ปีมีระยะเวลาไหมคะ
1: การยื่นเรื่องค่ะการยื่นเรื่องเนี่ยก็เสมือนสิทธิประโยชน์ทั่วไปที่บนตรงนั้นยื่นเรื่องเจ็บข้อทุกข์ใจทั่วไปก็คืออันง่ายๆก็คือภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีนับแต่วันที่ได้รับทราบความเสียหาย
0: ค่ะ
1: ก็สามารถยื่นเรื่องได
0: ้อ๋อก็คือสามารถที่จะยื่นภายใน2ปีนั้นแต่ว่าต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมสาขาที่ใกล้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะที่สะดวกที่ใกล้ที่สะดวกแล้วก็เนื่องจากว่าเมื่อผู้คนนั้นไปแล้วอาจเอกสารอาจจะไม่ครบอาจจะต้องกลับมาขอเวทระเบียนขอเอกสารต่างๆที่ที่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีข้อแนะนำให้ขอเพิ่มเติมเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเองอะค่ะก็จะแนะนำให้ไปที่สะดวก
0: อย่างเคสของการทำหมันแล้วตั้งครรภ์เนี่ยมันยังเห็นว่ามีผลให้เห็นชัดเจนว่าเกิดจากความผิดพลาดบกพร่องอะไรต่างๆแล้วมันเกิดท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่ากรณีไปผ่าตัดแล้วก็อาการนั้นไม่หายขาดเช่นอาจจะลืมอุปกรณ์อะไรภายในการผ่าตัดนั้นๆอย่างเงี้ยแล้วเกิดไปรักษาอีกรอบนึงถึงได้รู้ว่าเกิดจากสาเหตุนี้อันเนี้ยเราสามารถทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไปร้องเรียนขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไหมคะ
1: ได้ทุกได้เลยค่ะกรณีอาจจะเป็นครั้งแรกเราอาจจะเข้าโรงพยาบาลอาจจะไปการทำคลอดอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอหลังคลอดไปเรารู้สึกว่ามีอาการปวดท้องเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยค่ะเราก็คือกระบวนการคลอดมันสิ้นสุดณวันนั้นละเรากลับบ้านวิชาร์จกลับบ้านละแล้วเราเกิดมีภาวะแทรกซ้อนมาหรืออะไรต่างๆที่มันทำให้เราไม่สบายเรากลับไปอาจจะไปโรงพยาบาลอื่นหรือไปโดยเหตุฉุกเฉิน
0: ไม่จำเป็นต้องวนโรงพยาบาลเดิมใช่ไหมคะ
1: แต่ทางนี้ถ้าเราเนื่องจากมันเป็นเรื่องของเหมือนการกรณีเจ็บป่วยอยากจะแนะนำให้ผู้ประกันตนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ
0: ์
1: เพราะว่าเราไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรมันฉุกเฉินหรือว่ายังไงก็ไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยอะไรอยากให้แนะนำให้เข้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์ก่อนในอันดับแรกเป็นซะเสียแต่ว่าระยะไกลหรือในเรื่องของช่วงเวลา
0: ห
1: ร
0: ือ
1: ความเร่งด่วนฉุกเฉินที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่สามารถเข้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์ได้ตรงเนี้ยเราก็เข้าสถานพยาบาลที่ใกล้ได้ค่ะตัวเนี้ยพอเราเข้าไปคอนที่โรงพยาบาลที่สองแล้วเกิดว่าหมออาจจะลืมผ้าก๊อซไว้หรือแผลไม่สะอาดแผลติดเชื้อตัวเนี้ยค่ะสามารถขอเวทระเบียนทั้งสองแห่งนะคะแล้วก็มายื่นเรื่องได้เพื่อที่คณะอนุกรรมการจะได้พิจารณาว่าหลังจากที่ดิฉันไปแล้วมันแพทย์เขามีการระบุสรุปเป็นยังไงบ้างแล้วไปโรงพยาบาลที่2มาด้วยอาการอะไรเกิดจากอะไรหรือเกิดจากอาจจะเป็นเองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยทางวิชาทางการแพทย์ ท่านอนุที่เป็นท่านอาจารย์แพทย์เนี่ยค่ะเขาเป็นคนพิจารณาให้ในเรื่องของความเสียหายค่ะที่สัมพันธ์กับโรคหรือไม่สัมพันธ์กับโรคค่ะ
0: ค่ะก็จะมีคณะกรรมการซึ่งมีแพทย์อยู่ในคณะกรรมการนั้นเป็นผู้พิจารณาถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะทีนี้
1: ก็จะเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะค่อนข้างที่จะครบไม่ว่าจะเป็นสูตินารีแพทย์หรือออร์โธหรือว่าหมอหัวใจหรือว่าหมอที่เราจะโรคที่ส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าอาจจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเราอาจจะขอปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ความเห็นเพื่อที่จะเสนอเข้าคณะอนุกรรมการก็เป็นได้ค่ะ
0: อืมค่ะก็คือเราสามารถที่จะนำเอกสารหลักฐานจาก2โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลที่ตามสิทธินั้นไปยื่นแล้วก็จะมีคณะกรรมการซึ่งเป็นแพทย์เนี่ยวินิจฉัยให้ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือไม่นะคะค่ะแล้วก็อัตราการจ่ายล่ะคะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี่มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินยังไงคะ
1: สำหรับอัตราการจ่ายเงินนะคะเราก็ได้มีการเราเรียกว่าเป็นวีซ็อกเนาะหรือตารางเปรียบเทียบความเสียหายจะมีอยู่3ระดับนะคะซึ่งระดับแรกนะคะก็เป็นระดับที่3ก็เป็นเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้เกิน 100,000 บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จัดแล้วนะก็มีกรณีที่2ก็คือสูญเสียอวัยวะหรือพิการหรือมีได้รับผลกระทบต่อชีวิตเราก็จะพิจารณาเงินเฉลี่ยเบื้องต้นได้ตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 240,000 แล้วก็ระดับที่1ก็คือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะเราก็พิจารณาตั้งแต่ 240,000 แต่ไม่เกิน 400,000 ฉะนั้นเงินการจ่ายเงินเฉลี่ยเบื้องต้นเพดานสูงสุดอยู่ที่400,000 บาทนะคะกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรตัวเนี้ยฉะนั้นผู้บางตนบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าคณะอนุกรรมการอาจจะมีการพิจารณาแล้วอาจจะจ่ายไม่ได้เต็ม 400,000 เนื่องจากว่าคือมันจะมีช่วงของระดับของความเสียหายอยู่อะค่ะหรือแม้กระทั่งว่าเสียชีวิตแล้วพิจารณาจ่ายเต็มที่และ 400,000 บาทตัวเนี้ยเราก็จะไม่สามารถขอเพิ่มเกิน 400,000 ได้เนื่องจากว่าของเราอ่ะจะมีแค่กรอบแค่ 400,000 ตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เราก็ให้เนื่องว่าเป็นมาตรฐานในการพิจารณาอยู่แล้วอะค่ะมันถึงแม้ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่พอใจคือเราถึงเรียกว่าตัวนี้มันเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมันไม่ได้เป็นสิทธิประโยชน์ทุกแบบตามใบเสร็จหรือสิ่งที่ผู้คนต้องการร้องขออย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนั้นเป็นสิทธิ์ที่ต้องได้ตามสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่มีการพิจารณาช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างคือผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์ใครบ้างที่มีสิทธิ์แล้วก็จะจ่ายยังไงจะดำเนินการยังไงคะ
1: ก็อย่างอื่นเลยก็คือก็ผู้ตนหรือทายาทผู้มีสิทธิ์อะค่ะก็พิจารณาแล้วว่าตนเข้ารับการรักษาตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์แหละก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตจังหวัดพื้นที่สาขาใกล้บ้านนะคะก็ถ้าเราทราบเรื่องสมมติเราทราบเรื่องวันเนี้ยเราก็นับไปเลยว่าพยายามให้ไปเร็วให้เร็วก็คือไม่เกิน2ปีนับจากวันที่รับทราบความเสียหายก็อยู่ในช่วงระยะเวลาของการคุ้มครองนะคะฉะนั้นพอไปปุ๊บสิ่งที่ดีที่สุดก็อยากจะแนะนำให้มีการเตรียมสำเนาเวชระเบียนถ้ามีนะคะหรือซีดีหรือผลอัลตราซาวด์ผลซีทีสแกนต่างๆที่มีที่มันสอดคล้องกับโรคที่เราเป็นหรือที่เราไปรักษาแล้วมันอาจจะเกิดความเสียหายจากตรงนั้นนะคะก็นำมาพร้อมกับวันที่เราติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะอำนวยความสะดวกในการขอเวชระเบียนจากโรงพยาบาลให้นะคะก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกันตนนะคะก็แต่ถ้าผู้ประกันตนเอาสะดวกเอาไปเองก็จะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานก็เร็วขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะทีนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะเรื่องของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ค่ะ
1: ค่ะต้องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็หรือไม่ก็จะเป็นสิทธิ์อื่นๆนะเรื่องอื่นๆก็สามารถได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งใกล้บ้านเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นมีสายด่วน1506นะคะซึ่งตัวนี้เราจะให้บริการตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็สำนักระบบบริการทางการแพทย์เองที่ให้ดูแลเรื่องนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลส่วนตัวเรื่องของสิทธิประโยชน์ส่วนตัวได้ด้วยของผู้ประกันตนนะคะทางเว็บไซต์ได้นะคะ www.sso.go.th แล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แอปพลิเคชัน
1: หลากหลายช่องทางที่ผู้ประกันตนสามารถผู้มาสามารถเข้าถึงได้ทุกช่องทางเลยค่ะและทุกช่องทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการเราตอบข้อสักถามของผู้ประกันตนอยู่ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วก็วันนี้พอดีมีทาง Facebook Live เนี่ยมีคุณเจริญชัยถามเข้ามาอาจจะนี้อาจจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคำถามปลายเปิดทั่วไปว่าคุณเจริญชัยเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์เขาขอถามเรื่องของสูตรแคร์ฐานบำนาญใหม่จะเริ่มใช้เมื่อไหร่คะพอจะตอบได้ไหมเอ่ย
1: ถ้าเป็นสูตรแคร์ขออนุญาตน่าจะเป็นเวทีหน้าค่ะของสูตรแคร์
0: กำลังอยู่ในเรื่องของการดำเนินงานอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานก็จะมีการท่านผู้บริหารเขาก็มีการกำชับในเรื่องของการปรับสูตรหรือการให้ข้อมูลกับผู้ประกันตนที่ถูกต้อง
0: ค่ะก็คงต้องมีการประชุมกันให้แน่นอนก่อนแล้วถึงจะประกาศใช้จริงจัง
1: นะคะก็รอเร่งดำเนินการอยู่แล้วค่ะ
0: เร่งอยู่นะคะคุณเจริญชัยฟังอยู่นะคะติดตามข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีประกาศใช้กันก็รอติดตามฟังข่าวกันวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะคุณนิชาพัฒน์ขัตติวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์นะคะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเราได้ยินได้ฟังกันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องของมาตรา63/7นะคะเป็นความช่วยเหลือที่ให้สำหรับผู้ประกันตนในกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากการรับบริการทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราควรจะรู้ไว้นะคะสำหรับสิทธิของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะมาตรา33/39นี่มี38เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มาตรา40ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นอาชีพอิสระทั้งหลายก็ฟังทางวิทยุทางรายการทั่วที่ถิ่นไทยก็จะมีเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะพูดคุยกันประกันสังคมนะคะสำหรับในช่วงนี้จะขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารกันต่อกับสารคดีนะคะในช่วงนี้จะมีสารคดีให้ฟังกันเรื่องของวันพฤชมงคลวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: เมื่อฤดูกาลเพาะปลูกเวียนมาถึงคนไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีสำคัญที่สืบทอดมาแต่โบราณนั่นคือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยและเสริมความมั่นคงด้านอาหารของประเทศต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์เข้ากับพิธีพราหมณ์จึงเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีประกอบด้วย2 ส่วนคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จัดขึ้นวันแรกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานจัดวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่วงสำคัญคือการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาขวัญด้วยการเลือกผ้านุ่ง3ขนาดคือ4คืบ5คืบและ6คืบเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลน้ำท่าและเศรษฐกิจของบ้านเมืองพระราชพิธีอันเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีตสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรไทยเป็นพลังแห่งความหวังที่ส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ สืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นไทยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งแผ่นดินให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: 13:38 นะคะพบกับทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังสารคดีวันพฤชมงคล2569นะคะก็วันเป็นวันพรุ่งนี้ที่เป็นจะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับพระราชพิธีพฤชมงคลนี้นะคะเป็นพระราชพิธีที่สืบสานมาอย่างยาวนานในตั้งแต่กรุงสุโขทัยค่ะแล้วก็มีที่มาประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะคะในสมัยรัชกาลที่4ก็ได้มีการฟื้นเรื่องของโบราณราชประเพณีนี้ขึ้นมาพระราชพิธีนี้ประกอบด้วยพิธีสำคัญ2พระราชพิธีก็คือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ค่ะจะจัดขึ้นวันนี้นะคะวันที่12พฤษภาคมประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญถือว่าเป็นพิธีพราหมณ์นะคะจัดขึ้นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยจะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยอย่างสวยงามนะคะเป็นโบราณราชประเพณีที่

ให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาทุกๆปีและปีนี้ก็จะเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งนะคะที่จะได้เห็นโบราณราชประเพณีนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงภาพบรรยากาศของงานพระราชพิธีนี้สำคัญนะคะโดยจะมีพระยาแรกนาหรือว่าอธิบดีกรมการข้าวนะคะจะอยู่ในพิธีพระยาแรกนานี้จะมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตำแหน่งส่วนที่เป็นทำหน้าที่สำคัญก็คือเทพีคู่หับทองเทพีคู่หับเงินก็จะมีข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเข้าทำพิธีแล้วมีข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนเกษตรกรนะคะซึ่งเรียกว่าสำคัญแล้วก็มีข้าวพระราชทานมีพันธุ์ข้าวพระราชทานที่จะได้หว่านในพระราชพิธีแรกนาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลให้แก่พืชที่เพาะปลูกในปีนี้นะคะก็ติดตามบรรยากาศกันได้ในวันพรุ่งนี้จะมีทั้งการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมีขบวนพระยาแรกนามีพิธีไถหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเปิดฤดูกาลเพาะปลูกแล้วก็การเสี่ยงทายพระโคก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเชื่อว่าสามารถพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรในปีนี้ได้การแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกเป็นสิริมงคลให้กับไร่นาของตัวเองนะคะพิธีนี้เป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาพรุ่งนี้นะคะ 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญด้วยนะคะก็ติดตามรับชมบรรยากาศได้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแต่ถ้าฟังเสียงก็ฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและสถานีวิทยุทั่วประเทศเลยจะรับสัญญาณเสียงเพื่อนำบรรยากาศมาให้รับชมรับฟังกันค่ะมาถึงเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีบ้างค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการในการที่จะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะได้ช่วยนำภาพบรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงนะคะถ่ายทอดเสียงการแข่งขันถ่ายทอดสดบรรยากาศของการแข่งขันให้ได้ชมกันทั่วประเทศเลยเพราะว่าการนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดจากกรมประชาสัมพันธ์ประสานกับทางกสทช.นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถจะบอกรายละเอียดได้ทุกๆอย่างนะคะเพราะว่ารู้แต่ว่าคนไทยได้ดูแน่นอนล่ะย้ำว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือว่า FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าสำนักงานกสทช.พยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านๆมาค่ะรัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางผู้รับผิดชอบดำเนินการกันนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยได้ดูแน่นอนได้ดูฟรีด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องฟรีสินะรับปากแล้วก็ได้ดูแน่นอนนะคะว่าคนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดการประชุมการถ่ายทอดสดเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะได้ดูกันแน่ๆและนอกจากนั้นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการเตรียมเป็นเจ้าภาพนะคะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะสร้างรายได้สร้างโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการเงินการคลังระดับโลกค่ะการประชุมคณะเจ้าภาพนะคะจากการประชุม IMF นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกค่ะเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านเงินด้านการเงินการคลังนะคะ

0: ทั่วโลกนั้นจับตามองประเทศไทยโดยไทยก็จะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นประจำปีนะคะครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่สองแล้วสะท้อนให้เห็นว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นและให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังระดับโลกก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยและคนไทยทุกๆคนนะคะในการแสดงศักยภาพความพร้อมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกค่ะโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจาก189ประเทศนะคะจะช่วยสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็ทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากแล้วก็เน้นย้ำค่ะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและประชาชนชาวไทยในระยะยาวค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะในวันพรุ่งนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลท่านจะลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่13พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีณศาลาประชาคมอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนไทยมากๆค่ะเรื่องของการป้องกันและปราบปรามนอมินีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะหลังจากพบธุรกิจที่ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายๆแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีหลังจากที่เปิดปฏิบัติการสแกนข้อมูลบริษัทภายในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะพบความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะมีบริษัทนอมินีอยู่จำนวนมากแล้วก็หลากหลายรูปแบบด้วยก็พยายามหาทางร่วมกันนะคะวางแนวทางในการตรวจสอบนอมินีอย่างเข้มข้นอันนี้จะมี DSI ลงพื้นที่ด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะมีการโฟกัสไปที่เกาะดัง2เกาะค่ะก็คือเกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่าการร้องเรียนของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจมีชาวต่างชาติบางคนบางกลุ่มนะคะรวมตัวกันเป็นก๊กเป็นก้วนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรของไทยมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะคะสร้างภาระในสังคมเป็นที่เอื้อมระอาของชาวบ้านในพื้นที่จากการตรวจสอบค่ะบริษัทในเกาะพังงานและเกาะสมุย 16,811 รายพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วย 11,426 รายหรือคิดเป็น 67.97% ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราแล้วก็มาร่วมในชื่อว่าชื่อวันบริษัทร่วมในประเทศไทยปัญหาโนมินีเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจความมั่นคงทางธุรกิจของประเทศในหลายมิติทั้งทางด้านการแข่งขันการจัดเก็บรายได้นะคะภาครัฐและความเชื่อมั่นของนักลงทุนการดำเนินธุรกิจค่ะก็จะผ่านโนมินีทำให้ผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามาครอบครองธุรกิจกฎหมายสงวนไว้โดยไม่เป็นธรรมกับชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะนั่นหมายความว่าเขาก็เอาเปรียบนะคะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริษัทโดยที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ทำได้ง่ายๆเลยแต่ว่าคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าไม่เป็นธรรมได้รับความไม่เป็นธรรมนะคะรวมไปถึงส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นไม่สามารถแข่งขันกันได้ทางด้านเงินทุนเทคโนโลยีต้นทุนที่ทำได้อย่างเท่าเทียมก็ไม่เท่าเทียมนะคะก็จะทำให้เป็นปัญหาทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการของคนไทยในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมากๆนะคะคนไทยเราเองเนี่ยโดนธุรกิจแบบนี้เข้ามาหาผลประโยชน์มากเลยนะคะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีอีกเรื่องนึงที่คนไทยก็รออยู่นะคะเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านท่านได้ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีฝ่ายค้านเนี่ยส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งถือว่าใช้วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งฝ่ายค้านก็ให้ความเห็นนะคะว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนั่นเองซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลในฐานะของผู้บริหารราชการแผ่นดินก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านนะคะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็ทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เลยเพราะว่าพระราชกำหนดนั้นมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเพียงแต่ว่าอาจจะมีความล่าช้าบ้างหากสมาชิกรัฐสภาที่สามารถรวบรวมรายชื่อได้1ใน5ส่งเรื่องเข้ามาซึ่งก็จะทำให้ประธานสภาต้องบรรจุวาระดังกล่าวนั้นเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระแรกแต่ยืนยันนะคะว่าเป็นคนละส่วนกันและด้านหนึ่งก็คือการนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่อันนี้หากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วส่วนจะมีการวางแผนเป็นแผน2หรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีแผนเดียวแหละคือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งย้ำว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องมั่นใจว่าจะออกพระราชกำหนดได้นั่นเองนะคะก็ท่านก็ให้ความเชื่อมั่นค่ะว่าเราจะสามารถนำเงินนี้ไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เต็มที่นะคะในช่วงที่ภาวะการของบ้านเมืองเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านให้ความชัดเจนนะคะมีเรื่องของประเด็นของการเร่งช่วยซื้อรถ EV แก้ปัญหารถชำรุดลอยแพราคาดิ่งสิ่งนี้นะคะสคบได้จัดทำเป็นอีบุ๊กฉลากรถไฟรถยนต์ไฟฟ้าเช็คก่อนซื้อนั่นเองค่ะมีเรื่องห่วงใยมาจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะท่านเป็นประธานประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็หาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะผู้บริโภคต้องเผชิญหน้าทั้งกรณีรถยนต์ชำรุดบกพร่องไม่คืนเงินจองซื้อแล้วปรับราคาลงศูนย์บริการปิดตัวไม่มีอะไหล่รองรับหรือว่าซ่อมล่าช้าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะซึ่งก็จำเป็นต้องเร่งหามาตรการในการคุ้มครองและเยียวยาอย่างเป็นธรรมค่ะโดยข้อร้องเรียนข้อร้องทุกข์เนี่ยในช่วงปี2567ถึง2569มีผู้ร้องเรียนเข้ามา 1,348 รายนะคะเป็นการปกป้องสิทธิผู้บริโภคโดยสคบเองก็มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนให้แก่ผู้บริโภคค่ะพร้อมทั้งย้ำว่ารถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะคะแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำฉลากสินค้าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงฉลากให้เห็นแล้วก็อ่านได้ชัดเจนหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้แล้วก็ยังสั่งการให้สคบนั้นจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยพร้อมทั้งอธิบายสาระสำคัญของฉลากสิทธิผู้บริโภคนะคะแนวทางตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนนั้นใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะ ประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ขอให้ตรวจสอบฉลากสินค้าหรือว่าเงื่อนไขการรับประกันกรอบเวลาซ่อมมาตรฐานข้อมูลศูนย์บริการความพร้อมของอะไหล่อ่านสัญญาจองให้ครบถ้วนนะคะเก็บใบเสร็จใบจองโบรชัวร์แล้วก็เอกสารโฆษณาทุกชิ้นไว้เป็นหลักฐานค่ะถ้าหากว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบก็สามารถร้องเรียนกันได้นะคะที่สคบมีคนที่เป็นผู้ที่จะคอยดูแลนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อยเนี่ยก็ดูแลสิทธิ์เราอย่างเต็มที่สคบก็ยืนยันนะคะว่าจะดูแลให้เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะในช่วงที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะนอกจากเรื่องของฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนะคะกรมประชาสัมพันธ์ก็เสนอให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอนนี้รับทราบในที่ประชุมเรียบร้อยทางกระทรวงการคลังก็มีการเสนอให้มีการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งถือว่าใช้ในปีงบประมาณ2569เนี่ยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทอันนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวจะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมมาให้รับทราบกันนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศก็เสนอนะคะเรื่องยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะให้มีการแต่งตั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้ที่ศึกษาทบทวนวีซ่าทุกชนิดด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะคะเรื่องของการซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างใช้เป็นธรรมเนียบเอกอัครราชทูตต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอมีหลายๆเรื่องค่ะซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยเราจะได้รับฟังผลการประชุมอย่างแน่นอนนะคะนั้นผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีอีกหลายๆเรื่องค่ะเรื่องของท่านเรื่องของชายแดนนะคะปัญหาชายแดนก็มีการพูดถึงสแกมเมอร์ค่ะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับทางผู้ที่ต้องหาที่ได้รับการจับกุมนะคะในหมิงเฉินซันเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์หรือเปล่าอันนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวว่านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้มากนะคะแต่ว่าคล้ายๆกับจะเป็นลักษณะนั้นว่ามีการเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกันจริงนะคะต้องคอยฟังข่าวติดตามกันให้ดีเพราะว่าเรื่องราวข่าวสารตอนนี้กำลังหลายเรื่องที่เข้มงวดนะคะมีเรื่องของความมั่นคงทางภาคใต้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นสาระสำคัญที่เราจะควรรับรู้รับทราบไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยก็มาถึงช่วงท้ายของรายการก็ฝากให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยวันนี้หลายท่านส่งข้อความมาว่ามีฝนตกนะคะในหลายพื้นที่คุณพิสมัยค่ะบอกว่าฝนตกที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตอนนี้ก็เริ่มเปียกแล้วหายแล้วนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาหลายๆท่านคุณอัชราค่ะคุณสุเทพกอยวงนะคะท่านคุณสุเทพคุณพระรุ่งขัตติยะนะคะที่เป็นแฟนคลับส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายๆคนที่รับฟังตั้งแต่จนจบนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณดาราวันวงเดือนนะคะคุณพิกุลคุณจันทิวาลือชาคุณรจนาบุรณกิตติคุณอเนกพริกไทยขอบคุณที่ทักทายแล้วก็ส่งสติกเกอร์ท่านมานะคะวันนี้ทีมงานนะคะทุกท่านค่ะคุณสายชนนีซังนะคะคุณรัชภักรัตนบ้านกรวยประสานงานรวมทั้งดิฉันสุภชลินโพธิ์ทองนาชันช่างเหล็กหมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทั่วที่ถิ่นไทยวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันพุธพรุ่งนี้ติดตามรับชมแว่วหนานแว่วหวานตำนานเพลงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะความจำเป็นเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนเพราะปัจจุบันนี้มีกฎหมายที่มีอำนาจและหน้าที่นะคะที่ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยดูแลในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้จึงไม่ได้มีผลอะไรแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินดำเนินการเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่เคยออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนที่เพิ่งถูกยกเลิกไปนั้นนะคะให้เป็นรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตราสิบของพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะแล้วก็จะต้องรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามนอมินีซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านนายกอนุทินมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้เด็ดขาดแล้วก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและที่ผ่านมาก็ได้มีผลงานออกมาเป็นระยะนะคะแล้วก็มีกลไกการทำงานการบูรณาการของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในเรื่องของปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะในที่ประชุมค่ะท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังจากที่มีนโยบายสั่งลุยปราบนอมินีก็มีข้อมูลรายงานมาว่าเราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายนะคะขอย้ำว่าเป็นบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ละค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้เพราะฉะนั้นท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกก็มีกำหนดการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะนี่ก็เป็นการย้ำชัดว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศนะคะและจะไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดค่ะในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีค่ะดิฉันจะขอพูดถึงร่างกฎหมายที่มีการเสนอเข้าสู่รัฐสภาไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้การยังไม่ได้รับการรับรองในสมัยรัฐสภาชุดที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา147นะคะของรัฐธรรมนูญอีก3ฉบับค่ะประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอันนี้เสนอโดยนางสาวสารีอ๋องสมหวังกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 21,111 คนค่ะ อีก2ฉบับจะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอค่ะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาฉบับแรกคือร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและฉบับต่อมาคือร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเรื่องที่3นะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเพื่อเยียวยาพลกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือจำนวน91นายที่สูญเสียนะคะจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาค่ะในกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น452ล้าน350,000บาทเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพค่ะรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วยสาเหตุที่ยกเลิกนั้นทางกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา14แห่งพรบประกอบกิจการพลังงานนะคะในส่วนของกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานค่ะจากนี้นะคะเมื่อได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปแล้วเพื่อให้เดินหน้าต่อในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องทำการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะควบคู่กันไปนะคะอันนี้เพิ่มเติมจากเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่าอยู่ในเรื่องของไฟฟ้านะคะขออนุญาตชี้แจงในแถลงในที่นี้เลยแล้วกันนะคะว่าตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างและประเด็นต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะคะแล้วก็เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากกระทรวงพลังงานแล้วยังมีกระทรวงมหาดไทยอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ว่าการไฟฟ้าของ3หน่วยงานนะคะและก็สำนักงานกพ.รวมถึงผู้แทนของภาคประชาชนด้วยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนนะคะทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมถึงให้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมกับคู่สัญญาทุกฝ่ายและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดโดยสรุปนะคะที่จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ก็คือรัฐบาลมีความเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนสำคัญของครัวเรือนและภาคธุรกิจแต่การที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบนะคะจึงจะต้องเป็นบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้เพราะรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การออกมาตรการเฉพาะหน้าเพราะระบบไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการการตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงสร้างค่าไฟตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่นำไปสู่มาตรการและนโยบายที่รอบคอบในระยะยาวขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสำหรับมติครม.วันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นแต่งตั้งนะคะแล้วก็เป็นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะและอีกประเด็นหนึ่งเป็นเกี่ยวกับการดูแลผู้เสียหายเพื่อประเทศชาตินะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและข้าราชการทางการเมืองหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะโดยจะขอแถลงบางส่วนนะคะและบางส่วนขออนุญาตส่งเป็นข่าวค่ะ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้น2รายค่ะจากกระทรวงแรงงานโดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะได้แก่นายมงคลสงครามและนายวิชิตอินทรเจริญค่ะข้าราชการทางการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี6ท่านได้แก่พลเอกอัธพลลัดใหม่กุลวัฒน์พลโทวรพจน์แก้ววิจิตรนางสาวชนกจันทาทองนางสาวลินทิพรวรินวัชราโรจน์นายเอกภพเพียรพิเศษนายสุรชาติชันประดิษฐ์ค่ะนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น4คนนะคะได้แก่นางสาวพลอยลภัสสิงห์โตทองพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลนายเศรษฐนันท์ราฟาเอลเตชาวิบูลนายธนากรรัตนากรกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งนายสถาขาวขำดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งนายปรเมศโพธารากุลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและนางสาวสรนันท์อันนพรเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางสาวประเมินรักนาคดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและนายพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์ดำรงตำแหน่งเลขารัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาซื้อบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นบ้านพักกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่หลังใหม่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เนื้อที่1ไร่ 87.6 ตารางวามีอาคารที่พักอาศัย2ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ725ตารางเมตรค่ะการพิจารณาครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมของคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยเกิน15ไร่จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นรายกรณีค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่มีประเด็นขัดข้องและไม่ต้องจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนฉบับใหม่ค่ะรัฐบาลมองว่าเรื่องนี้สะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟนยาวนานและจะช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการทูตและกงสุลในจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะประเด็นต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะครม.เห็นชอบแนวทางดูแลครอบครัวกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่ะกรณีนี้ครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนทั้งสิ้น40รายจะได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยใช้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ได้ในระดับเดียวกับสิทธิสวัสดิการรักษาของข้าราชการค่ะโดยงบประมาณนะคะ 784,000 บาทต่อปีค่ะรัฐบาลย้ำว่านี่คือการดูแลผู้เสียสละเพื่อประเทศไม่ให้ครอบครัวต้องสูญเสียหลักประกันด้านสุขภาพและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติค่ะยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะโดยจะให้ติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีค่ะประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ประเด็นที่ดิฉันจะแถลงก็มี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอค่ะและเรื่องที่2คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน1,667,680,000 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการ แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นในปีงบประมาณ2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 ล้านคนตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปขอบพระคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสรวยกรค่ะประเด็นวันนี้นะคะมติครม.ที่น่าสนใจยังมีอีกหลากหลายประเด็นค่ะดิฉันรับผิดชอบ3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกครม.เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ค่ะและกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่22-23พฤษภาคมนี้ที่เมืองฉูโจวประเทศจีนค่ะสาระสำคัญคือการผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นโอกาสสำคัญค่ะที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวที APEC ยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการค้าดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นประเด็นด้านเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจค่ะครม.เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรับรองในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะสาระสำคัญคือการผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านค่ะได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนนะคะร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะประเด็นครม.อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วค่ะและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วค่ะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการที่เป็นต่างด้าวค่ะสาระสำคัญคือการเปิดให้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่มีการมอบสินค้าในครั้งที่กำหนดสามารถดำเนินการได้รวมถึงยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทด้วยกันค่ะเช่นธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับคำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะการนี้นะคะรัฐบาลมุ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนในการกำกับดูแลและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศพร้อมกำชับให้ติดตามผลกระทบและคุ้มครองผู้ประกอบการในไทยควบคู่กันค่ะถือว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ไม่ทราบว่าสื่อมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะ
6: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจำวันอังคารนี้นะครับโดยสำหรับในวันนี้ครับมีผู้แถลง4ท่านประกอบไปด้วยครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ท่านครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรครับสำหรับในมติที่น่าสนใจนะครับในวันนี้รวมไปถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับประกอบไปด้วยสำหรับในข้อสั่งการที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของการเร่งรับรองโฉนดชุมชนครับเพื่อจะเป็นการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้มีกรอบเวลานะครับในการดำเนินการเร่งรับรองโฉนดนั้นภายในระยะเวลา60วันนะครับอีกเรื่องครับเป็นการปราบปรามโดมินีครับซึ่งประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะครับโดยมีทางทนายนะครับแล้วก็เจ้าพนักงานบัญชีบางรายนั้นให้คำแนะนำของธุรกิจผิดกฎหมายของทางโดมินีครับซึ่งเรื่องนี้ครับมีการมอบหมายให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับในการตรวจสอบสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบจรรยาบรรณครับรวมไปถึงครับในวันพรุ่งนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจะมีการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับและที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไม่ปล่อยให้กลุ่มผิดกฎหมายหรือว่ากลุ่มโนมินีนั้นมาแย่งการทำกินของคนในประเทศไทยครับสำหรับในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบในวันนี้ที่น่าสนใจครับมีการเห็นชอบนะครับอนุมัติครับวงเงิน452ล้านบาทครับในการเยียวยากำลังพลนะครับผมจากกองทัพ91นายครับที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาครับรวมไปถึงครับมีจากทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับได้เสนอแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นยังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลครับซึ่งในครั้งนี้ครับเป็นครอบครัวของกำลังพลที่เป็นข้าราชการทหาร40นายนั้นจะได้เป็นบัตรทองฮีโร่ครับซึ่งจะมีสิทธิ์เทียบเคียงกับสิทธิ์ของข้าราชการนะครับโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 7,840 บาทต่อปีครับรวมไปถึงครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและต่างประเทศครับโดยทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นมีการแสดงความประสงค์ขอซื้อบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเรื่องนี้ทางครม.ก็มีการอนุมัตินะครับให้ทางสหรัฐนั้นซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพื้นที่ในการใช้สอยประมาณ725ตารางเมตรครับเพื่อจะใช้เป็นบ้านพักกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาสะท้อนความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐวิสาหกิจนะคะลาเพื่ออุปสมบทถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะโดยไม่ถือเป็นวันลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบกลางเพื่อโครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและยังเห็นชอบหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกเพื่อเป็นการยกระดับการค้าการลงทุนค่ะรวมถึงเห็นชอบในส่วนของร่างถ้อยแถลงด้านเอเปกและสตรีประจำปี2569เพื่อผลักดันบทบาทของสตรีค่ะรวมไปถึงครม.ยังอนุมัติหลักการนะคะการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วยค่ะและนี่ก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณสายชนนีซังผู้บรรยายคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันธิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
1: ไว้ด้วยนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยหากไม่ใช้ไม้ตายเดี๋ยวเขาก็จะมาทำอีกมาขโมยอีก
2: ใช
1: ่แล้วก็เห็นว่าเคยขู่แม่ไว้ด้วยบักอยากจะเสียชีวิตเหมือนพ่อไห
2: ม
1: นี่เคยขู่ไว้มาถึงยายนะยายเขาอะนะ
2: ก็เป็นพิษของยาเสพติดนั่นแหละนะ
1: จากยาเสพติดนะครับฝากท่านอำเภอขอบพระคุณมากครับท่านครับถ้าคืบหน้ายังไงขออนุญาตติดตามกับท่านนะ
3: ครับขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ครับคุณลลิดาด้วยนะเป็นกำลังใจให้เธอกับคุณแม่นะ
3: ครับผมขอบคุณครับถ้ายังไงฝากคุณลลิดาถ้ามีอะไรแจ้งทางอำเภอได้โดยตรงได้เลยครับ
1: ครับถ้าคืบหน้าถ้ามีปัญหายังไงเพิ่มเติมคุณลลิดาแจ้งท่านอำเภอหรือบอกมาทางรายการเดี๋ยวพวกเราจะประสานท่านอำเภอให้เดี๋ยวท่านจะดูให้นะ
4: พี่คะ
1: ครับ
4: กลับไปเลยไม่ได้หรอคะเพราะคือตอนนี้แม่ของนายภูเมศเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเขาข่มขู่ที่จะฆ่านะคะ
1: อ๋อแม่เขาเองแม่
4: ของเขาเองอะค
2: ่
4: ะ
2: ค
4: ุณแม่ของเขาเป็นคนอันตรายมากเลยนะคะ
2: คุณแม่ของคุณภูเมศก็อยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหรอคะ
4: ไม่ได้อยู่ที่ทุ่งนาค่ะไม่กล้าเข้าบ้าน
2: อ๋อหรอ
4: ตอนนี้ก็ไปนอนหลบอยู่ที่อื่นแล้วค่ะ
2: แต่เมื่อสักครู่ท่านนายอำเภอได้บอกไปว่าสามารถจับไปบำบัดได้ตอนนี้ถูกไหมคะก่อนที่จะถึงมิถุนายนเนี่ย
4: หนูอยากให้กลับไปเลย
1: แต่ถ้าดูพฤติกรรมมันร้ายแรงถึงขนาดขู่ฆ่าแม่ของตัวเองและแม่ของในคนนี้นะครับก็หนีไปแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วเหมือนกันไม่สามารถนอนที่บ้านได
2: ้
1: ถ้าอย่างนั้นนะคุณลลิดาอาจจะต้องเสียสละเวลาไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วสิ่งที่จะตามมาเดี๋ยวท่านนายอำเภอจัดการให้โอเคไหมครับท่านครับท่านน้ำพนังครับ
3: ใช่ครับท่านครับต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งนอกเหนือจากยาเสพติดครับ
1: ใช่ครับ
3: ถ้าเป็นผู้เสพเนี่ยเราก็จะบำบัด
1: นะ
3: แต่ถ้ามีคดีเป็นอาญาข่มขู่หรือว่าลักเล็กขโมยน้อยอะไรเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสภ.ซึ่งเราประสานไว้ก็จะสามารถดำเนินคดีได้
1: น้องลลิดาตัดสินใจคุยกับแฟนแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องปลีกตัวไปวัน2วันนี้เนาะไปแจ้งความท้องที่แล้วก็นั่นแหละครับเมื่อแจ้งความเดี๋ยวท่านนายอำเภอจะตามเรื่องให้ถึงตอนนั้นแหละไม่ใช่เสพแล้วนะข้อหาลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์
2: ต้องแจ้งความและแจ้งดำเนินคดี
1: แจ้งความดำเนินคดี
2: ถูกต้อง
1: ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตติดตามกันต่อขอบคุณท่านนายอำเภอนพนันบุญคล้ายนะแล้วก็น้องลลิดาเป็นกำลังใจให้ครับ
2: ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: ท่านนายอำเภอนะคะ
2: ครับ
1: นี่แหละครับฝ่ายปกครองจะได้เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทย
2: ปราบปราม
1: ท่านปลัดท่านนายกรัฐมนตรีที่จะดูแลพวกนี้อยู่แล้วนายกเรียกผู้อีกมีอิทธิพลว่าไงนะ
2: กุ้ย
1: แล้วคนที่ติดยาแบบนี้
2: อ
1: ่ะยิ่งกว่าย
2: ิ่งกว่ากุ้ย
1: นะ
2: กุ้ยของกุ้ยป่ะ
1: โอ้แม่ตัวเองก็ถูกขู่ฆ่า
2: ใช่หน้าสงสารน่ะคือคุณ
1: ตาพร้อมใจตาย
2: ติดเตียงใช่
1: ยายต้องหนีมาอยู่กับลูกที่กรุงเทพ
2: แกตั้งใจอยากให้ภรรยายายอ่ะไปอยู่กับลูกสาวอันนี้เพิ่งมาทราบนะประเด็นนี้พี่ถนอมทราบแล้วบอกว่าแม่ของตัวคุณที่ติดยาเนี่ย
1: ครับ
2: ก็เข้ามาไม่ได้เนี่ย
1: ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอยู่ครอบครัวเดียวหรอกผมรู้ว่ามีหลายครอบครัวถ้าดูรายการเราอยู่ในขณะนี้ก็คงเจอปัญหาเดียวกันใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: ทักมาครับแล้วก็คนที่จะช่วยท่านได้เนี่ยศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอทั่วประเทศนะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด1567 1567 1567โทรไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรม
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับถ้าโทรไปแล้วพึ่งพาได้ก็เรื่องก็จบในพื้นที่ได้แต่ถ้าโทรไปแล้วเงียบหายไม่มีใครตามมาดูอย่างในอำเภอส่งทีมก็ไปไล่ล่าตามตัวมาได้เนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: รายการเราจะเป็นที่พึ่งให้ครับไปสาย
2: พันจาอากาศเอกสมบัติค่ะจากปทุมธานีสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะพันจาอากาศเอกสมบัติคะ
1: เดี๋ยวคุณสมบัติแล้วกันนะ
2: เห็นว่ามีปัญหาเรื่องรับมรดกเป็นที่นา19ไร่มา20กว่าปีเป็นที่นส3อยากเปลี่ยนเป็นโฉนดต้องทำอย่างไรอยากจะถามแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้องครับ
2: ค่ะ
1: รับมรดกมาแล้วแล้วตอนนี้เป็นโฉนดใช่ไหม
5: เป็น
1: ตอนนส3
2: นสสามนสสาม
1: สามนสสามธรรมดาครุฑดำหรือครุฑเขียว
5: ครุฑดำ
1: ครุฑดำแล้วชื่อในชื่อนสสามเป็นชื่อใครปัจจุบันนี
5: ้ชื่อผมครับ
1: อ๋อเป็นชื่อของคุณแล้วถ้าเป็นชื่อคุณแล้วคุณก็นสสามไปที่สำนักงานที่ดินพื้นที่ครับให้เขามาทำการรังวัดออกโฉนดได้เลยครับ
5: เออ
1: ไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะเป็นชื่อคุณอยู่แล้วไม่ต้องจัดการมรดกแล้วเพราะว่ามาเป็นชื่อของคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: ก็ไปติดต่อสำนักงานที่ดินเลยครับพี่
5: โอเคขอบคุณคร
1: ับ นะติดต่อสำนักงานที่ดินเดี๋ยวเขาจะประเมินว่าจะต้องเสียค่ารังวัดเท่าไหร
2: ่ค่ะ
1: นะได้เลยครับเราเป็นเจ้าของชื่ออยู่แล้วนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
2: ใช่
1: ถ้าใครมีปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยโทรได้ตลอด24ชั่วโมง02-141-5555จำข้างหน้าได้141เลยที่เหลือหัวเราะเอาครบ9ตัวก็โทรเลย
2: 141-5555โทรไปสอบถามได้เรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เกี่ยวข้องกับที่ดินเรื่องการโอนที่ดินเรื่องทำไมโอนไม่ได้การรังวัดการสอบเขตอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นผมบอกได้เลยนะคุณผู้ชมที่เคยดูรายการเรา NBT รวมใจมาเนี่ยนะจะรู้ว่าปัญหาที่ดินมากที่สุดและถึงวันนี้ก็ยังเยอะที่สุดผมพยายามกลั่นนะใครถามเรื่องที่ดินเนี่ยค่อยๆนะ
2: เพราะบางคำถามเป็นคำถามเดิมๆซ้ำๆที่ถามมาอยู่แล้ว
1: แต่ก็ต้องตอบแหละนะครับยังไงเราก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันตอบคำถามท่านที่ส่งคำถามเข้ามาหลังไมค์ก่อนนะน้องฝนนะถามเยอะเลยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามว่าเมื่อไร
2: จะได้หรอ
1: จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอประกาศตรงนี้ไปก่อนนะรายการประกาศไม่ใช่รัฐบาลประกาศนะแต่ขอประกาศตรงนี้ไปก่อนนะครับทุกท่านครับฟังทางนี้ครับพ่อครับแม่ครับที่รอว่าเมื่อไรจะทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมาเคยได้แล้วพอลงครั้งล่าสุดไม่ได้แล้วจะกลับมาลงให้ได้หรือยังไม่เคยได้เลยวันนี้ฐานะความเป็นอยู่ยากลำบากเหลือเกิน
2: อยากจะได้ทำยังไง
1: อยากจะได้เดือนละ300จริงๆบอกว่าเอาวันละ300เลยไปทำงาน
2: ได้มากกว่า
1: จะได้เดือน 9,000
2: เดือนละ300อีกถูกไหม
1: เออใช่แต่เอาเถอะนะเข้าใจในสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคนเดือนมิถุนายนนะครับเท่าที่ผมได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านรัฐวรนแสงสนิทเดือนมิถุนายนจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม
2: ่
1: อีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่ถามว่าเคยได้อยู่แล้วจะต้องไปลงใหม่ไหม
2: ค่ะ
1: เบื้องต้นเนี่ยคนที่ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลงใหม
2: ่
1: เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบเขาคัดกรองได้
2: ย้อนหลัง
1: ได้หมดเลย
2: แต่จะเป็นข้อมูลอัปเดตของเราเนาะว่าคุณมีรายได้
1: เขารู้หมดว่าคุณรวยคุณจนคุณอะไรยังไงเนี่ยเขารู้ก็เขาตรวจสอบเอาเขาตรวจสอบได้แต่ว่าคนที่ยังไม่ได้เนี่ยมิถุนายนนี้ส่วนจะเป็นวันไหนเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งส
2: ่
1: วนคนที่อยากจะได้แล้วมีทรัพย์สินมีบ้านมีรถมีที่ดินบนเงินบัญชีแล้วโอนให้ลูกให้หลานทั้งหมดเนี่ยอันนี้ระวังลูกหลานเอาไปหมดแล้วจะไม่เลี้ยงและกินเดือนละ300เนี่ยคิดให้ดีก่อน
2: เอา300ไปแลกที่ดินค
1: ุ้
2: ม
1: ไห
2: ม
1: ไม่คุ้ม
2: ไปสายต่อไปนะคะคุณสมเกียรติอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผม
2: คุณสมเกียรติสอบถามเรื่องประกันสังคมมาตรา40
6: ลืมส่งมาตรา40ผมฝากส่ง 4-5 เดือนผมไม่ทราบว่ามันจะนับ1มั้ยถ้าผมจะไปส่ง
1: คุณสมเกียรติอายุเท่าไหร่ตอนนี
2: ้คุณสมเกียรติ
1: คุณสมเกียรติครับ
6: ครับผม
1: อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้
6: อายุ57ครับผม
1: คุณส่งและขาดส่งไป5เดือนใช่ไหมครับ
6: ครับผม
1: คุณไปส่งใหม่เลยครับนับใหม่ครับ
6: โอ้นับใหม่เลย
1: นับใหม่เลยเพราะว่าคุณ
6: ส่งมา2ปีกว่าแล้วครับผม
1: ใช่
2: เขาไม่นับไง
1: เขาไม่ต่อแล้วเพราะว่าของคุณขาดไปตั้ง5เดือนน่ะไปนับใหม่ส่งใหม่เถอะครับไปทำเถอะครับเพราะว่าประกันมาตรา40เนี่ยทำได้ถึงอายุ65อายุ65แล้วส่งต่อไปได้เรื่อย
2: ๆใช
1: ่แล้วคนที่เคยส่งถ้าเกิน65แล้วแต่เคยส่งแล้วขาดส่งก็ส่งต่อได
6: ้โอเคครับผม
1: นะ1506ของสำนักงานประกันสังคมโทรถามได้เลยนะ
6: ครับขอบคุณครับพี่พี่น้องครับผม
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: แนะนำเลยนะใครแถวนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคนที่ทำชาปนกิจสงเคราะห์แล้วปรากฏว่าชาปนกิจเนี่ยล้มคนตายก็ไม่ได้ตังค์ทายาทก็ไม่ได้ตังค์นะครับถามว่าล้มเพราะอะไรน้องฝนรู้ไหม
2: เพราะ
1: ส่วนใหญ่ทุจริต
2: เพราะว่าเวลาได้ปุ๊บก็ไม่ส่งหรอในงวดต่อไป
1: ก็เก็บเงินไว้ไม่ให้กับคนที่ทายาทของคนที่เสียชีวิตน่
2: ะ
1: นะครับสุดท้ายก็ล้มพอล้มปั๊บคนเสียชีวิตเวลาต่อมาก็ไม่ได้รอเงินแล้วรอเล่าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินชาปนกิจมันเป็นเงินที่เก็บเขาเก็บไว้เพื่อจะเอาไปหักสมมติว่าเก็บปีละ 2,000 ก็ถ้าเสียชีวิต1รายก็หักไปศพละ20บาท20บาทก็หมด 2,000 พอดีถ้าหมดแล้วไม่พอคนตายเพิ่มก็เก็บเพิ่มเพราะงั้นมันจะไม่มีเงินเหลืออยู่ตรงนี้ไงแต่ถ้ากระบวนการทุจริตมันจะเก็บเงินไว้แล้วไม่จ่ายแล้วก็โกงกันเนี่ยที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยจำนวนนับ10ล้านหลายร้อยล้านก็มีน
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นชาปนกิจเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าผู้บริหารทุจริตก็เป็นปัญหาแต่ถ้าถามผมอายุไม่เกิน65ทำม.40เสียชีวิตเมื่อไหร่ค่าจัดการศพได้แน่ 50,000
2: ใช
1: ่นี่แน่นอนเลยครับเสียเดือนละ700กันเอ้ยโทษทีมันมีอยู่3แผนนะทีมงานขึ้นภาพประกอบหน่อยก็ได้ม.40นะ
2: ค่ะ
1: เสียเดือนละ70บาท 100บาทถ้ายังหนุ่มยังสาวอยู่ก็เสียเดือนละ300จะได้ถึงลูกด้วยเนี่ยครับมีทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่3เนี่ยนะครับแล้วถ้าเจ็บป่วยไปทำงานไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็จ่าย300ต่อวันแล้วถ้าหมอบอกว่าไม่เป็นไรละคุณฝนไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะไปพักฟื้นที่บ้านสัก3วันนะ
2: เราได้อะไร
1: ได้200บาทต่อวันเห็นมั้ยดีมั้ย
2: ดี
1: ทำม40
2: คุณรักษาสิทธิ์เถอะอุตส่าห์ส่งมา2ปีแล้วนี่ค่ะส่งไป4-5เดือนต้องส่งใหม่นะ
1: ถูกต้อง
2: แล้วต้องกี่เดือนถึงจะได้รักษาได้สิทธิ์ได้ต่อสิทธิ์ได้
1: ใช
2: ่
1: นะครับไปตามเรื่องเมื่อวานจำได้ไหมเรื่องคุณจิตติมาที่บึงนารางจังหวัดพิจิตรเนาะคุณจิตติมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณจิตติมาค่ะ
1: เมื่อวานที่ถามบอกว่าสามีเสียชีวิตหลังจากที่ส่งประกันสังคมไประยะหนึ่งใช่ไหมภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับจะได้อะไรบ้างลูกที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับจะได้รับสิทธิอะไรของพ่อที่เสียชีวิตบ้างซึ่งคุณไปตรวจสอบที่ประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรเบื้องต้นแล้วแต่ได้คำตอบที่ยังไม่ชัดเจนถามมาที่รายการผมก็เลยประสานไปที่ท่านนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านตอบมาอย่างนี้นะคุณฟังชัดๆนะ
7: ค่ะ
1: สามีคุณเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยเข้าทำงานวันที่1เดือนมกราคมปีนี้นายจ้างแจ้งออกจากงานสาเหตุสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงานวันที่1เดือน4เดือน4ก็เดือนอะไรเมษาปีนี้นะครับน่าจะทำงานเป็นแบบเป็นงวดๆอ่ะนะ
2: ค
7: ่
2: ะ
1: แต่ว่าผู้ประกันตนสามีเสียชีวิตวันที่15มีนา
7: ถ
1: ูกมั้ย15มีนากรณีดังกล่าวนี้มีสิทธิ์รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทครับและมีเงินชราภาพตามมาตรา33ที่เขาส่งเอาไว้จำนวน2งวดเป็นเงิน 1,440 บาทซึ่งเงินค่าจัดการศพเนี่ยเห็นว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่21เดือนเมษาที่ผ่านมาใครจัดการศพอ่ะ
7: คุณพี่เขากับน้องน้า
1: ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าเงินจัดการศพเนี่ยใครจัดการศพคนนั้นเบิกได้ครับ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: ใครจัดการศพคนนั้นเบิกครับแต่ว่าไอ้เงินงวดเนี่ย 1,440 บาทเนี่ยถ้ารับรองบุตรก็ไปเบิกในฐานะที่เป็นบุตรเป็นทายาทเขามีลูกอื่นไหมนอกจากลูกกับเรา
7: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเนาะ1,440

0: ค่ะได
1: ้ตัดสินใจนะตัดสินใจนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณ
1: พอคำถามที่จะได้ได้อะไรบ้างค่าโปร่งศพก็อย่างที่ว่าแต่ว่าเขาต้องการที่เขาถามมาก็คือเพื่อความชัดเจนว่ามันใช่ไห
2: ม
1: เพราะไปถามที่จังหวัดแล้วก็คำตอบไม่ชัดอันนี้ชัดเลยว่าใครเป็นคนมาเบิกไปแล้วด้วยครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปนะคะคุณใหม่ใหม่
1: ไหมสิริเนาะชื่อไหม
2: ไหมสิริหรือไหมสิริคะสวัสดีค่ะ
3: ไหมสิริค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อไหมสิริ
2: คุณไหมสิริ
1: ชื่อเพราะ
2: ค่ะหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะคะจะถามว่าการ
1: น้องฝนนี่น่ารักมากเลยเธอ
2: ทำไมอ่ะ
1: เธออ่านชื่ออำเภอถูกอ่ะ
2: เขาจะอ่านว่าหนองบัวระเหเหรอ
1: ละเหวเลยแหละคนไม่รู้จักอำเภอนี้ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวละเหว
2: หนองบัวระเว
1: อำเภอบ้านเขวา
2: เออ
1: มีบ้านเป้ายังมั้ย
2: ใช
1: ่เป้าสุรินทร์เป้าศรีนรินทร์เนี่ยที่สุรินทร์อะไรเงี้ยนะ
2: หนองบัวระเว
1: น้องฝนนี่สุดยอดต้องลงชื่ออำเภออะไรนะ
3: หนองบัวระเวค่ะ
1: หนองบัวระเว
2: จากจังหวัดชัยภูม
1: ิเวกับเหวเนี่ยสะกดเหมือนกันเลยนะ
2: เข้าคำถามเลยนะ
1: ค
2: ุณใหม่สิริบอกว่าการคืนรถตามคำพิพากษาแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับคืนจะยึดทรัพย์ขายทอดตลาดตรงนี้คือจะสอบถามว่าจะทำอย่างไรถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นรถอะไรอะครับ
3: รถคูโบต้าค่ะ50แรง
1: รถไถนาร
3: ถไถคูโบต้าร
1: ถไถตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเดินตามหลังไม่ใช่
3: ไม่ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ตัวใหญ่ซื้อมาราคาเท่าไหร่
3: ซื้อเบ็ดเสร็จจ่ายงวดอยู่ที่ล้านสองค่ะ
1: ล้านสองเอาละเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่มีการฟ้องร้องกันและยึดรถไปผมก็เลยเชิญท่านวีรานน้ำแก้วเงินผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมนะครับท่านได้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ช่วยเหลือประชาชนนะครับเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีมาโดยตลอดท่านวีราครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: คร
2: ับสวัสดีค่ะ
1: ครับอยู่กับน้องฝนด้วยนะท่านนะ
3: ค่ะค่ะ
1: ครับผมซักเพิ่มเติมคุณไหมคุณซื้อรถคันนี้มาราคาล้านสองแล้วส่งไม่ไหวถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ส่งไม่ไหวก็เลยถูกไฟแนนซ์เขาฟ้องนะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ปล่อยฟ้องศาลก็ตัดสินศาลตัดสินว่าอย่างไร
3: ศาลตัดสินว่ามีคำพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งคือรถในสภาพเรียบร้อย 100% ค่ะ
1: มีกำหนดระยะเวลาไหมภายในมีไหม
3: ไม่เห็นนะคะอันนี้ค่ะไม่เห็น
1: ต้องไปดูให้ทีนะไปดูเพิ่มเติมแต่ว่าไม่เห็นนะแต่ว่าให้คืนในสภาพเรียบร้อยเน
3: า
1: ะ
3: 100% ถ้าจำเลยคืนไม่ได้ในข้อหนึ่งให้จำเลยหาเงินชดเชยรายได้ที่ว่าค่ารถอะค่ะมาจำนวนเงิน 600,000 บาทค่ะ
1: อ๋อระบุไว้ชัดเจนเลยตามคำพิพากษานะ
3: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ปรากฏว่าพอศาลตัดสินอย่างนั้นเสร็จปั๊บคุณเอารถไปคืนตามคำพิพากษาไหม
3: ไม่ได้เอาไปคืนค่ะพอดีโทรบอกเขาบอกว่าหนูจะคืนรถ
1: ครับ
3: หนูจะคืนรถเขาก็บอกว่าให้หนูน่ะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จก่อนพี่ตอนนี้พี่มีไร่อ้อยอยู่เท่าไหร่หนูก็บอกว่ามีอยู่ประมาณ 30-40 ไร่แต่ทำไมราคาอ้อยไม่ดีเขาก็เลยว่าหนูก็เลยว่าอย่างนี้งั้นเดี๋ยวหนูจะรอพี่สักพักสักเดือน2เดือนถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าพี่ไม่มีชำระมาส่งเดือนกุมภาเขาจะมาเอารถเขาว่าอย่างนี้พอเดือนกุมภาหนูก็เห็นเขาเงียบไปเขาก็ไม่ว่ายังไงหนูก็เลยโทรกลับไปหาที่ปูเบต้าสยามปูเบต้าค่ะพี่แล้วเขาก็ให้ตัวแทนอ่ะโทรกลับมา
1: ครับ
3: โทรกลับมาหาบอกว่าตัวบาบอกว่าในกรณีพี่อ่ะหนูไม่เอารถคืนแล้วเพราะว่าหนูไปสืบทรัพย์พี่เจ
1: อ
3: หนูจะเอาทรัพย์พี่ไปขายทั่วตลาดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
3: เอาแล้วทำไมไม่มาเอาในคำพิพากษาก็บอกว่าให้คืนรถไปก่อนแล้วเราก็จะไปเสียส่วนต่างอีกทีหลังไม่ครับไม่ค่ะไม่ค่ะเขาบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่าพี่อ่ะสามารถขายยังไงก็ได้ค่ารถอะค่ะพี่เพราะว่าที่อ่ะมันจำนวน57ไร่ยังไงในราคาประเมินของไร่อ่ะมันได้ที่3ล้านยังไงเขาก็พอค่านี่เขาว่าอย่างน
1: ี้ไม่เอารถแต่จะยึดที่ดินยังไงก็ได้แน่ๆเพราะว่ามูลค่าทรัพย์เยอะใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เอาละเว้นตรงนี้ก่อนนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะฮะที่ฟังอยู่แล้วก็เจอปัญหาเดียวกันถูกฟ้องให้คืนรถถูกฟ้องให้คืนรถจะเป็นรถไถจะเป็นรถเก๋งรถอะไรก็แล้วแต่เนา
2: ะ
1: ให้คืนรถแล้วเราไม่คืนด้วยเหตุผลว่าเขาดูเหมือนเขาปรารถนาดีไม่เป็นไรให้เสร็จอ้อยก่อนแล้วค่อยมาคืนทางนี้ก็นิ่งนอนใจนะครับนิ่งนอนใจพอถึงครบเวลาปั๊บก็โทรไปหาเขาเขาก็บอกไม่เอาแล้ว
2: ไม่เอารถละ
1: นะครับการคืนรถเนี่ยท่านวีราครับในกรณีที่ศาลพิพากษาการคืนรถไม่คืนรถต้องถูกสืบทรัพย์ยึดทรัพย์บังคับคดีการคืนรถเป็นหน้าที่ใครครับท่านฮะ
4: จริงๆ

0: เราเรื่องนี้น่ะศาลมีคำพิพากษาให้เราคืนรถนะคะและท่านก็จะบอกว่าให้คืนรถในสภาพใช้การได้ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบอกว่าถ้าคืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคารถที่ 600,000
2: ครับ
0: เจตนาก็คือท่านก็ต้องการให้คุณเอารถไปคืนนั่นแหละค่ะแต่ทีเนี้ยการคืนรถน่ะคนที่เอารถไปคืนต้องเป็นเราพอจะนึกออกไหมคะ
2: นิดเดียวครับท่านแทรกตรงนี้นิดเดียวท่านถ้าจากฟังจากคำพิพากษาบอกว่าถ้ารถไปคืนแปลว่าจบการถ้าไม่คืนก็ต้องจ่ายเงิน 600,000 อย่างนั้นถูกต้องไหมท่าน
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าคำพิพากษาต้องดูใช้ท่านใช้คำว่าหรือเปล่าด้วยนะคะ
2: ครับ
0: อันนี้ต้องให้คนที่แบบว่ามีความรู้ทางด้านกฎหมาย
2: ดูคำพิพากษา
0: สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องเวลาเราจะดำเนินการนะคะเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลทีนี้ของคุณเนี่ยเหมือนว่าท่านให้คืนรถโดยหลักแล้วอ่ะถ้าเป็นกรณีที่เช่าซื้อรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนศาลท่านก็จะใช้คำว่าให้คืนรถในสภาพใช้การได้ดีถ้าคืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคาจำนวนเท่านี้บาทใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือเราอ่ะเจตนาที่จะคืนรถเขาหรือยังเจตนาแสดงเจตนาที่จะ
1: บวกให้เขามาเอาเขาบอกว่าเขาไม่ม
0: า
1: เขาบอกว่าเขาไปติดจับเจอแล้ว
2: คุณหมายสิริคุณหมายสิริฟังคำถามฟังคำตอบนะฟังไม่ต้องแทรกเนาะเดี๋ยวท่านอธิบายความอยู่นะ
0: มันยังไม่ชัดเจน
2: ครับ
0: ทีนี้การที่คุณจะคืนรถได้ชัดเจนเนี่ยคุณก็ต้องเอารถไปส่งให้เขาเลย
2: ไม่ใช่ให้เขามารับ
0: ใช่
2: ซึ่งเขาจะไม่มา
0: ฐานว่าคุณมีเจตนาที่จะแสดงว่าคุณจะคืนรถแล้วนึกออกไหมคะทีเนี้ยคำว่าใช้การได้ดีเนี่ยคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็จะต้องเป็นพวกช่างหรือว่าเป็นบริษัทที่มีการตรวจสภาพรถนะคะจะต้องมีเอกสารตัวนี้ประกอบให้กับบริษัทรถเขาด้วยว่ารถมันสภาพใช้การได้ดีนะคะอันนี้เราต้องทำหนึ่งก่อนถ้าทำหนึ่งแล้วเขายังไม่รับอันนี้คุณก็ต้องมีหลักฐานของคุณนึกออกไหมคะก
1: ็
0: คือหลักฐานก็คือบางทีคุณเอารถไปคืนที่บริษัทคุณอาจจะมีภาพหรืออาจจะมีอะไรแสดงให้ชัดเจนว่าคุณเอาเจตนาที่จะเอาไปคืนแล้วแต่ว่าทางบริษัทไม่รับมันก็จะเป็นบริษัทผิดเงื่อนไขไม่ใช่คุณผิดเงื่อนไข
2: คร
0: ับค่ะแต่น้ำเงินนี้มันเหมือนว่าโดยหลักแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษานะคะมันจะมีระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งศาลอยู่พอสมควรเนาะอันนี้มันเหมือนจะเลยแต่คุณก็ลองทำดูอีกสักครั้งนะคะแนะนำว่าให้ทำเพราะถ้าไม่ทำอ่ะคุณก็จะถูกยึดเพราะก็จะมองว่าคุณไม่คืนรถ
2: เดี๋ยวผมถามแทรกนิดเดียวครับท่านครับขออนุญาตถามแทรกนิดว่าตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงชั้นไหนแล้วอ่ะ
1: มันไปกรมบังคับคดีแล้วค่ะตอนนี้เขาอายัดทรัพย์หนูไว้แล้วแล้วท
0: ี
1: น
0: ี้เจ้าพนักงานบังคับคดีเขายึดทรัพย์คุณแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วหนูบอกว่าหนูจะคืนรถเดี๋ยวหนูจะขี่ไปคืนเขาบอกว่าถึงพี่คืนรถได้หนูก็จะขายที่พี่ท้องขายออกจากท้องตลาดเหมือนเดิ
0: ม
1: เขาก็ว่าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: พ
0: ี่
1: คืนได้พี่ก็จะไม่มีรถด้วยไม่มีที่ด้วยถ้าพี่ไม่หาเงิน500,000
3: คุณ
1: กว่าบาทมาให้หนู
2: ชัยภูมิ
1: ให้ทางบริษัท
2: คุณหมายสิริฟังต่อนะอยู่ชัยภูมิครับท่านครับ
0: ลองไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมินะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: เนาะไปพบเจ้าพนักงานว่าเนี่ยลอง
2: ไปแล้ว
0: ลอง
1: ใช่ค่ะ
0: ไปแล้วค่ะเข้าก่อน
2: ไปแล้วครับท่านเขาว่าไงครับบังคับคดี
1: เขาบอกว่าหนูก็บอกว่าแล้วเขาจะทำยังไงนิติกรเขาก็พูดว่ามันมีใบคำสั่งศาลมาแล้วทำไมเขาไม่ไปเอารถเขาก็เลยบอกว่าหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาจะยึดทรัพย์หนูแล้วตอนนี้เขาก็อายัดทรัพย์หนูไว้แล้วหนูจะหาทางแก้ไขยังไงหนูนิติกรก็เลยแนะนำว่าให้พี่น่ะขี่รถมาแล้วก็ให้ทางบริษัทน่ะเขาเขียนว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่เอารถคันนี้แล้วทีนี้หนูก็เลยถามเขาไปบอกถามไปอีกว่าถ้าถึงหนูคืนรถเขาไปน่ะขี่รถไปให้เขาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะประมูลที่หนูเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ไหมเขาบอกว่าถึงพี่มาคืนรถเขาก็จะสามารถทำได้เหมือนกันขึ้นอยู่ที่พี่กับโจทย์จะคุยกัน
2: โอเคได้ลงตัวอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนครับอยู่ตรงนี้ก่อนท่านวีระ
0: ทีนี้นะคะคุณก็คือเข้าใจแหละว่าคุณผิดเงื่อนไขศาลเขาก็เลยใช้วิธีการบังคับคดีแต่ทีนี้การที่จะชะลอเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งต้องส่งรถคืนส
2: ่
0: งรถคืนเพื่อที่จะให้ลดค่าใช้จ่าย
2: ถามว่าในขั้นนี้ยังส่งได้ไหมครับท่านครับขั้นนี
0: ้มันเราต้องลองดูค่ะคุณ
2: ต้องลองดูต้องขับรถไปคืนเขาก่อนใช่ไหมครับ
0: ต้องลองดู แล้วก็เอารถคืนไปให้เขาหลังจากนั้นน่ะอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ
2: ์โอเคอืม
0: นึกออกไหมคะ
2: อืม
0: ค่ะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
2: ไม่ใช่คนของไฟแนนซ์บอกว่าเอารถไปขายเลยอย่างนี้ขายไม่ได้เพราะรถของไฟแนนซ์ขายไม่ได้
0: ใช่มันเป็นรถไฟแนนซ
2: ์
0: ก็คือเราจะต้องใช้บารมีของศาลเป็นที่พึ่งเพราะท่านจะสั่งงดได้ถูกไหมคะ
2: ครับ
0: ใช่ให้มันจบที่ตัวรถก่อนแต่บังคับคดีตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันทางเราไม่รู้คุณอย่างที่เรียนคุณถนอมอะค่ะเราจะถามว่าจำเลยคืนรถหรือยังท้าได้เลยถ้าไปดูนี่ก็คือติ๊กเลยว่ายังไม่คืนรถ
3: ค่ะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
2: แต่ถ้าขับรถไปคืนเขาสมมตินะมันกลายเป็นว่าพอเขาก็รับก็ได้แต่เขาขายได้ราคาต่ำมาก
3: อ
2: ันนั้นก็จะเป็นปัญหาอีกข้อหนึ่งเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเราอันนี้แต่เราจะใช้ส่วนต่างนึกออกไหมคะคุณถนอม
2: ใช้ส่วนต่างอย่างน้อยก็ใช้ส่วนต่าง
0: ใช้ส่วนต่างคำว่าใช้ส่วนต่างจากซื้อที่นี่หกแสนถ้าขายรถได้เนี่ยนี่มันจะเหลือน้อยลงเพราะนี่เหลือน้อยลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำไก่เกลี่ยและประนีประนอมกับคูเบต้าได้ซึ่งคูเบต้าตอนนี้เขาเข้าร่วมโครงการการไก่เกลี่ยมหากรรมกับกรมบังคับคดีทางภาคอีสานอยู
2: ่
0: เราต้องไปดูว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เช็คกับกรมเน
2: า
0: ะ
2: มีไก่เกลี่ย
0: ในกรมบ
2: ัง
0: คับคด
2: ี
0: ตอนนี้มันมีจังหวัดไหนเปิด
2: ครับ
0: เพราะสยามคูเบต้าตอนนี้เขาก็รับกิจกรรมนี้อยู่อะค
3: ่ะ
2: ได้ครับท่านครับผมสรุปประเด็นนิดนึงนะกระชับและเวลาจะหมดแล้วทีนี้อย่างนี้ครับคุณไหมสิริครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คุณไหมสิริก็ทำหนึ่งลองดูสิเอารถไปคืนนะครับแต่ว่าต้องตรวจสภาพให้เรียบร้อยนะอย่างที่ท่านแนะนำนะตรวจสภาพเอารถไปคืนเสร็จปั๊บเขาก็ต้องรับแหละแล้วก็เอารถไปขายได้มาส่วนหนึ่งก็มันจะมาเรียกส่วนต่างจากเราอีกนะครับแล้วถ้ามีปัญหายังไงอันนี้ท่านแนะนำว่าให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้คำแนะนำไกล่เกลี่ยอันนี้ไม่เป็นไรถ้าถึงขั้นตอนนั้นคุณโทรหาผมเดี๋ยวผมประสานให้
0: ค่ะ
2: นะเดี๋ยวประสานให้เป็นข้อต่อกับ2นะถ้าไม่ทำอย่างนั้นรถยังอยู่กับคุณก็ไปเช็คดูซิว่ามีบังคับคดีจังหวัดไหนในภาคอีสานที่เขาจัดไกล่เกลี่ยอย่างของท่านวีราเนี่ยเดือนมิถุนายนท่านจัดไกล่เกลี่ยของนครปฐมทางภาคอีสานจังหวัดไหนบ้างที่เขาจัดไกล่เกลี่ยซึ่งส่วนใหญ่สยามคูโบต้าเนี่ยเขาจะไปไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ทุกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมเคยไกล่เกลี่ยกับสยามคูเบต้าให้กับคนคนหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ท่าตะโกผมไกล่เกลี่ยเองเขาก็ให้นะแล้วก็มีคนอาสาไถ่ถอนให้ด้วยตอนนั้นเรียบร้อยจบปิดให้เรียบร้อยเลยอันนี้ผมต้องขอบคุณเขาอยู่เลยผมแลกกับการโฆษณาให้เขาโดยการพูดขอบคุณตอนนั้นทำวิทยุเนา
3: ะ
2: เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณหนึ่งรถไปตอนเอารถไปคืนก็ดูซิว่าเขาไกล่เกลี่ยที่จังหวัดใกล้เคียงรีบไปเลยนะครับกับสองก็คือว่าถ้าไม่ได้ก็เอารถไปคืนในสภาพดีเอารถไปตรวจก่อนแล้วก็เก็บหลักฐานทุกอย่างในการตรวจแล้วก็ถ้าไปถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะถ้าเราไม่ทำตามนี้กระบวนการบังคับมันจะเกิดขึ้นและการขายก็สิงหาเนาะเอาตามนั้นนะ
3: ค่ะ
2: นะครับ
0: แต่เดี๋ยวจะลองเช็คให้นะคะคุณถนอมไอ้เรื่องอีสานมีจังหวัดไหนที่เปิดและคูบูต้าเข้าร่วม
2: ขอบพระคุณมากแต่เดี๋ยวท่านเช็คให้แล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้กับคุณไหมสิริทราบเนาะและจะได้ไปเข้าร่วมนะ
0: ใช่ค่ะอยากให้เข้าไปคุยในงานเพราะมันจะลดเขาอนุเคราะห์จำเลยพอสมควรนะคะ
2: ใช่ท่านจัดอยู่ที่นครปฐมเอาละคุณแต่ละท่านพออยู่กับผมอีกนิดหนึ่งคุณไหมสิริขอบคุณมากนะเอาตามนี้นะ
3: สวัสดีค่ะคุณไหมสิริ
2: สวัสดีครับอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งทีมงานขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของนครปฐมหน่อยครับจัดวันไหนครับท่านครับ
3: ค่ะคุณวีระ
0: สำนักงานบังคับคดีนครปฐมนะคะจัดมหากรรมไก่เกี่ยแก้หนี้หลังศาลในคำพิพากษานะคะเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่าบัตรเครดิตนะคะตอนนี้บริษัทอีออนนะคะเข้าร่วมกับเรานะคะทางอีออนแจ้งเราว่ามีหนังสือแจ้งลูกหนี้เนี่ยให้เข้าร่วมอยู่ประมาณ 10,000 รายนะคะ
2: ครับ
0: ก็ส่วนตัวอื่นก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะถ้าสะดวกนะคะก็อยากจะให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่า ทางเจ้าหนี้นะคะเขาก็จะมีอย่างธนาคารออมสินนะคะเขาบอกว่าถ้าเข้าร่วมงานของเขาถ้ายึดอยู่เขาก็จะงดการบังคับคดีให้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้จำเลยเนี่ยค่ะได้มีเวลาฟื้นตัวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะคุณถนอม
2: วันที่13มิถุนายนเวลาจากไหนถึงไหนสถานที่ครับท่านครับ
0: ที่โรงแรมริเวอร์ค่ะคุณถนอมเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งเลยค่ะจนถึง4โมงครึ่งอะค่ะ
2: ครับเดี๋ยวจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที
0: ่
2: ท
0: ั้
2: งตั้งแต่คนที่จะโดยเฉพาะคนที่จะไปประมูลซื้อทรัพย์ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แล้วก็คนที่ถูกขายก็อย่าลืมไปแสดงความเห็นคัดค้านด้วยนะไปติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณท่านวีราน้ำแก้วเงินครับท่านครับขอบคุณครับ
3: ท่านวีรา
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: เป็นข้าราชการของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมอีกท่านหนึ่งนะ
3: ที่อยู่กับเรามานานแล้วนะ
2: ช่วยเหลือดูแลประสานให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดน่ารักมากสาวรอยเอ็ด
3: ร้อยเอ็ด
2: ร้อยเอ็ดศิลปูมร้อยเอ็ด
3: ค่ะไปสายต่อไปคุณชวริศค่ะ
2: ครับ
3: คุณชวริศค่ะ
2: คุณลุงครับสวัสดีครับ
3: คุณลุง
2: คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วลุง
4: ลุงครับ
2: สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีลุงไม่ได้ยินนะครับ
3: คุณลุงได้ยินไหมจ๊ะ
2: ทีมงานดึงสายไปก่อนครับอย่าให้เจ้าโหลอยู่อย่างนี้นะครับคุณชวริศบอกว่ามีรถมาชนเสาไฟฟ้าของแก
3: ใช
2: ่และที่เสาไฟเนี่ยมีมิเตอร์ไฟฟ้า
3: เจ้าหน้าที่ก็แจ้งเจ้าหน้าที
2: ่และหลังจากนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาเก็บค่าไฟตามปกติค่าไฟขึ้นพุ่งพรวดๆเลย
3: โอ้โห
2: ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากรถชนเสาไฟฟ้าหรือว่ามันปัญหาอยู่ตรงไหน
3: หรือว่าบ้านคุณชาวลิตใช้ไฟเยอะ
2: ต้องดูเหตุผลวิเคราะห์นะครับบอกว่ามันพุ่งขึ้นพรวดๆเลยนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีซะด้วยสิเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งนะฮะ
3: อ
2: ันนี้ก็เป็นปัญหาของชาวบ้านนะครับท
3: ่
2: านที่ฝากคำถามเข้ามานะครับที่ตอบไม่ทันเดี๋ยวจะตอบให้คุณชาวลิต
3: ค่ะคุณชาวลิตค่ะ
2: ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะ
4: ได้ยินครับ
2: เอาละรถมาชนเสาไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นการไฟฟ้ามาเก็บค่าไฟมันขึ้นสูงผิดปกติถูกไหม
4: เขามาซ่อมไฟแล้วก็หม้อไฟเขาบอกว่าปกติครับทีนี้ที่บ้านญาติเขาไปดูปรากฏว่าหม้อมิเตอร์มันวิ่งเร็วมากครับ
2: แล้วปกติเสียค่าไฟเท่าไหร่แล้วมันวิ่งเร็วเป็นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
4: เพิ่มขึ้นตอนหลังจากที่เกิดรถมาชนนะครับปรับที่ไปญาติไปเช็คมันประมาณพันกว่าหน่วยแล้วครับ
2: ไม่แต่เอาเป็นจำนวนเงินนี่ครับเพิ่มขึ้นมาปกติเสียเท่าไหร
4: ่ปกติเสียอยู่ประมาณ600 กว่าบาทคร
2: ับ 600แล้วปรากฏว่าพอหลังจากเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บค่าไฟขึ้นเป็นเท่าไหร
4: ่ญาติเขาไปที่การไฟฟ้าครับที่ราชศาลาเขาบอกว่าตอนนี้ค่าไฟขึ้นไปพันกว่าหน่วยแล้วครับ
2: พันกว่าหน่วยเป็นเงินเท่าไหร่ตอบเป็นยอดเงินครับ
4: ประมาณ 8,000 กว่าบาทคร
2: ับ 8,000 กว่าบาทผิดปกติแน่นอนครับถือว่าผิดปกติแจ้งให้การไฟฟ้าได้ตรวจสอบมิเตอร์หรือยังแจ้งหรือยัง
4: แจ้งไปแจ้งแล้วครับ
2: แจ้งแล้วตอนนี้เขายังยืนยันผลกลับมาหรือยังครับ
4: เขาบอกว่าต้องเสียตามที่ค่าไฟตามมิเตอร์ครับ
2: ทีนี้ก็ต้องดูว่าในบ้านเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างที่กินไฟมากที่สุดนอกจากตู้เย็นอย่างอื่นมีแอร์ไหม
4: มีตู้เย็นแล้วแอร์ไม่ใครได้ใช้ครับ
2: จาก600เป็น 8,000 ผิดปกติ
3: มันขึ้น13เท่านะ
2: ใช่
3: มันดูผิดปกติ
2: คุณชวริศหนึ่งไปยื่นหนังสือร้องไว้ที่การไฟฟ้าที่ท่าศาลาก่อนนะครับยื่นร้องไว้ก่อนแล้วถ้าเขายืนยันให้ใช้เนี่ยนะอาจจะต้องพิสูจน์ให้เห็นกันนะเพราะมันเป็นคดีผู้บริโภคแน่ๆถ้าเป็นผมไม่จ่ายแล้วผมไม่ฟ้องแล้วก็ห้ามตัดไฟด้วยในระหว่างที่อุทธรณ์กันอยู่เนี่ย
3: ก็ยังไม่ต้องจ่ายอ่ะตอนน
2: ี้ใช่เพราะว่ามันดูแล้วผิดปกตินะครับแต่ว่าเขาต้องมาตรวจสอบด้วยนะคุณต้องยืนยันได้ว่าไม่ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรที่มากกว่า
3: ใช
2: ่แล้วก็หน้าร้อนตอนนี้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันไม่ควรจะถึง 8,000
3: เกิน 3 เท่าพี่ถนอมหมดเวลาแล้วอ
2: ่
3: ะ
2: เอาละนะแนะนำให้ไปยื่นหนังสือกับการไฟฟ้าท่าศาลาก่อนนะครับถึงตอนนั้นแล้วแจ้งกลับมาอีกทีนึงนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ครับเวลาหมดแล้วครับน้องฝนครับ
3: หมดเวลาของรายการ MBT ร
2: ถไฟที่ค้างเดี๋ยวตามต่อให้ในวันต่อไป
3: ใช่ติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
6: ทุก ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่สิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
15: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิทธิเอกอดิศรคำบุญช่วยที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยสิทธิเอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐปราสาทโอทะลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสาธารณรัฐเกาหลีประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU Visa E8 เป็นเวลา1ปีเต็ม
16: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU Visa E8 เป็นเวลา1ปีเต็มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้กระทำผิดอาจถูกจับกุมดำเนินคดีและส่งกลับประเทศพร้อมถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยในอนาคตและทำให้จังหวัดต้นทางถูกจำกัดสิทธิ์ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานจึงขอให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
8: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
17: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
18: รายงานอากาศประจำวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกมีที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันของฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมทิศตะวันออกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นวันนี้ที่ปากน้ำละนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นและเวลา 19:01 นน้ำลงเต็มที่เวลา 0:25 นและเวลา 12:53 นอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวันวัดได้ 33.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 25.4 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวันนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 3.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศพัชรินทร์ยังทำรายงานครับ
19: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
20: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
21: น
20: ี่นี่นี่นี่นี
21: ่ตรงนี้ด้วย
20: มากัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
21: ฮ่าฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม่
22: โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รอควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปอปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะท่านผู้ฟังทักทายวิทยุออนไลน์กันด้วยนะคะที่ท่านรับฟังอีกช่องทางหนึ่งของเรานะคะค่ะก็ตามไปทุกคนทุกแห่งที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะท่านผู้ฟังวางลิงก์ไว้ที่เพจ Facebookสวทระนอง FM 107.25 MHz และเพจ Facebook สวทระนอง AM 783 KHz กันด้วยค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงเวลานี้ 15:18 กันแล้วหลายๆท่านก็คงจะได้ฟังการแถลงมติคณะรัฐมนตรีทางสวทระนองนะคะแต่ว่าท่านหมุนคลื่นมาในช่วงเวลา 14:00 นจนถึงเวลา 14:30 นของวันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวอภิสราจะสรุปประเด็นที่น่าสนใจนะคะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะซึ่งวันนี้ก็มีคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือคณะโฆษกรัฐบาลแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้ค่ะในช่วงเช้าก็มีการคิกออฟนะคะในเรื่องของการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเตรียมกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศซึ่งในส่วนของระนองเองนี่เมื่อวานก็มีการประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยท่านก็ได้นั่งหัวโต๊ะนะคะประชุมแล้วก็มีการคัดเลือกสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรงนี้กันรถพุ่มพวงนี่ก็จะมีนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะคะรถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างกันด้วยวันนี้มาดเก๋ๆของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพ่วงท้ายด้วยคือท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีนะคะก็ได้ร่วมในการคิกออฟวันนี้กันด้วยค่ะแล้วก็ในการขับเคลื่อนตรงนี้ก็จะเริ่มกันในวันที่15พฤษภาคมนะคะ 15:20 กันแล้วขานเวลากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะพาท่านผู้ฟังไปพบกันค่ะในช่วงนี้รายงานอากาศนะคะจะข้ามผ่านได้อย่างไรมาดูสักนิดนึงทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลอะไรบ้างนะคะที่เราจะนำมานะคะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะคือตอนนี้ในเรื่องของการยกระดับแปลงเกษตรด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในเรื่องของการใช้น้ำน้อยก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ขับเคลื่อนตรงนี้กันอยู่มาดูกันเมื่อวานฝนตกที่ไหนมากสุดเลยเมื่อวานตกที่แพร่นะคะ114.4 มิลลิเมตรค่ะสูงสุดของประเทศไทยรองลงมาคือ104.6 มิลลิเมตรที่พิษณุโลกนะคะ 84.2 มิลลิเมตรที่ลำปางเป็นอันดับ3ค่ะส่วนภาคใต้ไม่มีนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นภาคตะวันออกนะคะดังที่อภิสราได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันเมื่อวานที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะคะว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคเหนือกันด้วยเอาละค่ะเรามาดูอุณหภูมิกันบ้างเช้านี้ที่ไหนต่ำสุดภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่ำสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง 24.2 องศาเซลเซียสต่ำสุดของประเทศภาคเหนือนะคะ 21.2 องศาเซลเซียสที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะท่านผู้ฟังอุณหภูมิสูงสุดล่ะอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 35.1 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ก็ขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานก็ 38.7 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะท่านผู้ฟังนะก็ในเรื่องของข้อมูลต่างๆก็เป็นข้อมูลที่นำเข้ามานะคะตั้งแต่เช้านะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มีการติดตามในเรื่องของฝนในการอัปเดตนะคะอัปเดต10วันล่วงหน้าฝนเริ่มคลุมประเทศระวังน้ำเกินในที่ต่ำแล้วก็มีดินแห้งนะคะในที่ลุ่มในภาคกลางนะคะท่านผู้ฟังสรุป
การจัดการรายโซนค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ดินอิ่มน้ำสูงทีเดียวแต่ก็ระวังเรื่องของรากเน่าของต้นไม้กันด้วยต้องเร่งระบายและป้องกันโรคเชื้อราที่มากับความชื้นสะสมนะคะบางพื้นที่ของทางเหนือตอนล่างทางภาคกลางภาคอีสานด้านตะวันตกแม้อากาศจะดูชื้นนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนละที่ดินยังขาดน้ำฝนก็ยังคงเติมไม่ถึงรากพืชแต่ก็อย่าเพิ่งรีบใส่ปุ๋ยคลุมโคนประคองดินไว้ก่อนนะคะนี่ก็เป็นพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของฝนนะคะโดยการอัปเดต10วันล่วงหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะส่วนของภาคใต้ตอนนี้ฝนก็เริ่มมีแล้วนะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเราไปดูของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะปกตินี่สวทระนองก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะรายงานอากาศโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองปักหมุดไว้เลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 นก็จะมีการรายงานอากาศในพื้นที่ของระนองได้ทราบการอภิสราก็เลยนำมาฝากอีกรอบหนึ่งนะเมื่อวานที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองนี่ก็เป็นปริมาณฝนที่มากสุดของระนองวัดได้ 8.2 มิลลิเมตรนะคะส่วนในพื้นที่อำเภอกระบุรีนิคมสร้างตนเอกปากจันอำเภอละอุ่นอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญไม่มีรายงานฝนตกนะคะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็จะเป็นในช่วงนะคะโอ้ต้องขออภัยกันด้วยค่ะเพราะว่าทางการอัปเดตข้อมูลนี่มีซ้อนขึ้นมานะจริงๆมีตกอีก2ที่นะคะคือสุขสำราญ 31.3 มิลลิเมตรนี่สูงสุดของจังหวัดระนองค่ะนิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 5.5 มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอเมือง 3.2 มิลลิเมตรกันนะคะเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดของระนอง 25.4 องศาเซลเซียสเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุด 33.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของระนองลดลงเล็กน้อยนะคะสำหรับเมื่อวานค่ะและเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ระนองมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อ่ะมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะฝนรวมทั้งปี2569นะคะตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้เลยจังหวัดระนองสะสมนะคะฝนสะสมนะ 74.1มิลลิเมตรนะคะตอนนี้ก็อาจจะทิ้งช่วงห่างๆหน่อยนะคะเดี๋ยวพอเข้าช่วงหน้าฝนบ้านเรานี่ล่ะก็จะรัวๆกันเลยแต่บางท่านก็บอกว่าฝนตกได้อย่าเป็นฝนตกแช่นิ่งก็แล้วกันหากแช่นิ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็เคยเห็นเหตุการณ์นะคะในเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะทางโซนของภาคใต้ตอนล่างฝนตกแช่นิ่งเลยนะคะท่านผู้ฟังก็เลยทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทีเดียวนะคะติดตามรายงานอากาศใกล้ชิดกันด้วยเอาละค่ะมาดูเรื่องนี้กันที่อภิสราเกริ่นให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงเพจนี้ดีกว่านะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าในช่วงเช้านี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีนะคะก็ได้คิกออฟก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าประชุมครม.ในวันนี้กันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องการจะขับเคลื่อนในเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังนะเอาละค่ะเรามาดูตรงนี้กันนะคะซึ่งทางเพจของกระทรวงมหาดไทยก็ได้เผยแพร่นะคะว่านายกอนุทินได้พารองนายกรัฐมนตรีสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผนึกกำลังร่วมภาคเอกชนเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทีเดียวเพราะว่ารถพุ่มพวงนี่เขาจะลงสู่ในชุมชนกันเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในการลงทะเบียนนี่ก็มีการเปิด
ลงทะเบียนในช่วงวันที่1พฤษภาคมถึง7พฤษภาคมแล้วก็ได้มีผู้สนใจนะคะที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการปกครองหรือที่ว่าการอำเภอนะคะ 1,397 รายค่ะเป็นรถยนต์นะคะ 3,539 รายเป็นรถ3พ่วง3ล้อพ่วงข้างขออภัยค่ะรถ3ล้อพ่วงข้าง 4,535 รายและเป็นรถจักรยานยนต์อีก 2,323 รายเอ๊ะลงทะเบียนตรงนี้แล้วเขาได้อะไรมีนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือตรงนี้ล่ะนะมาดูกันสักนิดหนึ่งในการสิทธิประโยชน์รถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะคะคือสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยจะพิจารณาจากประเภทของรถพุ่มพวงนะคะรถกระบะนี่ก็จะสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าน้ำมัน 3,000 บาทต่อเดือน3ล้อพ่วงข้าง 1,500 บาทต่อเดือนมอเตอร์ไซค์ 1,000 บาทต่อเดือนและชุดสินค้าที่เริ่มต้นสำหรับการทดลองของตลาดนะคะทดลองตลาดนี้ก็ดำเนินการในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนี้นะคะก็1เดือนซึ่งคาดว่าโครงการจะลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทแล้วก็มีเป้าหมายนะคะนั่นคือ4ล้านครัวเรือนนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในวันนี้นะคะก็บรรยากาศคึกคักนะที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในช่วงเวลา 9:00 น.นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์มีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันด้วยนะคะและสำหรับในกิจกรรมนี้มาฟังนิดนึงนะท่านผู้ฟังท่านนายกขับรถพ่วงข้างนะคือถ้าว่าท่านผู้ฟังนี่ได้ดูในกิจกรรมของท่านนายกนี่ท่านเป็นหลายอย่างนะท่านผู้ฟังท่านเคยมาในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็ได้เห็นท่านเป่าแซกโซโฟนด้วยนะคะร่วมกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนสตรีระนองเนี่ยก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในยุคนั้นนะคะท่านก็ได้ร่วมสนุกสนานกับน้องๆวงโยธวาทิตนะคะท่านผู้ฟังและในวันนี้ท่านก็สนุกอีกนะท่านก็ได้ขับรถพ่วงข้างนะคะมีคุณสุภจีซ้อนท้ายนะคะแล้วก็เมื่อรถจอดนะคะท่านก็กล่าวถึงเนื้อเพลงจ้ำจี้นะคะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหหิ้วนะคะเพื่อบรรยากาศนะคะที่ถึงสินค้าที่อยู่บนรถพุ่มพวงแล้วก็ได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อที่จะโปรโมทค่ะท่านหยิบอะไรมาบ้างหยิบผงชูรสหยิบน้ำมันหอยนางรมนะคะแล้วก็จะมีคณะขึ้นช่ายหรือใส่ซิ่มบ้านเอาไม่ใช่สิใส่ซิ่มบ้านเหล่านี้ก็กวางตุ้งนะท่านผู้ฟังใส่ซิ่มหรือกวางตุ้งน้ำตาลทรายมาม่ามะนาวน้ำปลานะคะท่านก็บอกว่าที่นี่ของถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปรถพุ่มพวงเป็นการออกร้านโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ขอพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้รับทราบเลยนะคะว่านี่เป็นสินค้าที่ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดต่ำกว่าราคาในห้างโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายทุกท่านที่ซื้อมากที่สุดเท่าที่จะซื้อได้จะได้สินค้าในราคาที่ต่ำลงแต่คุณภาพมาตรฐานรสชาติส่วนผสมทุกอย่างก็ไม่เปลี่ยนแปลงท่านก็กล่าวทิ้งท้ายตรงนี้กันไว้ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะเรามาดูกันว่าเอ๊ในส่วนของบ้านเรานี่ก็มีละเพราะว่าเมื่อวานก็มีการประชุมนะคะท่านผู้ฟังมีการประชุมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้นั่งหัวโต๊ะนะคะแล้วก็ในเรื่องของคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศนี่คือ15พฤษภาคมเมื่อวานนี้ท่านปฐมฤกษ์วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเปิดปฐมฤกษ์กันก่อนแล้วก็จะมีการคิกออฟทั่วประเทศ15พฤษภาคมนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูละว่าในส่วนของระนองนี่จะมีนะคะ
การคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้กี่รายยังไงมีข่าวสารอย่างไรก็จะนำมาเพิ่มเติมกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะแจ้งในรายละเอียดไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะตอนแรกพิศลาก็นั่งนึกนะตอนแรกๆเลยรถพุ่มพวงนี่เป็นยังไงนะอ๋อเหมือนที่เราเคยเห็นที่เป็นรถนะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นรถขายกับข้าวเคลื่อนที่นั่นแหละถามอะไรมีหมดนะในระนองก็มีนะผู้ฟังนะก็จะผ่านหน้าสวทระนองด้วยจะมีอยู่สองคันล่ะที่เห็นนะคะก็จะเป็นพ่วงข้างนะคะแล้วก็จะเป็นรถกระบะนะคะแล้วก็จะเคยเห็นมาเติมน้ำมันตรงข้ามสวทระนองกันด้วยนะคะเคยวิ่งไปนะคะจะไปซื้ออ้าวพอไปถึงนี่รถออกแล้วไม่ทันตะโกนเรียกก็ไม่ทันกันด้วยยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงก็ในชุมชนในหมู่บ้านของท่านเดี๋ยวเขาจะลงไปล่ะก็เตรียมนะคะเตรียมจับจ่ายใช้สอยกันเลยซึ่งท่านนายกบอกว่าราคาจะถูกกว่าในห้างแน่นอนนะคะค่ะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกัน15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนนะคะทั่วไทยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปยังมีเรื่องอื่นๆนะที่อภิสราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันไปเจอข่าวนึงนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของน้ำแร่นะคะเพราะว่าเขาก็เป็นต่างประเทศนะเขาก็ดีใจมากเลยเขาก็บอกว่าเป็นน้ำแร่ที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะมีการใช้เวลาในการเดินทางเพื่อที่จะไปเอาน้ำแร่กลับมาบ้านนะคะก็ให้นึกถึงระนองบ้านเราล่ะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของน้ำแร่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ขณะนี้เวลา 15:42 นะคะอภิสราก็ไปเจอข่าวต่างประเทศนะคะก็เป็นเว็บไซต์นะคะข่าวของเวียดนามนะคะที่ได้บอกว่านักท่องเที่ยวต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรับน้ำแร่ธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกนะคะซึ่งเป็นข่าวในประเทศจีนนั่นเองค่ะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นภาพของนักท่องเที่ยวที่ต่อแถวและเบียดเสียดกันเพื่อแช่น้ำพุร้อนที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำเสือดำของมณฑลซานตงกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะซึ่งในช่วงต้นเดือนนี้ล่ะค่ะแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยๆนะคะแต่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำเสือดำในมณฑลซานตงก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นนะคะแล้วก็ผู้คนจำนวนมากก็เดินทางมาที่นี่เพื่อดื่มน้ำแร่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ได้เบียดเสียดกันเพื่อตักน้ำนะท่านผู้ฟังจุดแจกจ่ายน้ำแร่ธรรมชาติฟรีก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือจุดเก็บน้ำโดยตรงซึ่งประชาชนก็สามารถเก็บน้ำแร่สดได้และจุดแจกจ่ายน้ำดื่มโดยตรงซึ่งต้องสแกน QR code เพื่อรับน้ำและแต่ละการสแกนก็มีอายุการใช้งาน20วินาทีและจำกัดการสแกนสูงสุดคือ3ครั้งต่อวันต่อโทรศัพท์มือถือ1เครื่องกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะก็มีผู้สื่อข่าวนะคะของเว็บไซต์นี้ของเวียดนามนะคะชื่อคุณจิมูนิวส์นะคะเป็นผู้สื่อข่าวของจิมูนิวส์ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ได้สังเกตว่ามีชาวบ้านจำนวนมากนำถังนำภาชนะและแม้แต่รถเข็นมาตักน้ำจากลำธารนะคะแล้วก็มีนายหว่องนะคะอายุประมาณ80ปีก็บอกนะคะว่าต้องนั่งรถประจำทางเกือบ1ชั่วโมงเพื่อมาซื้อน้ำที่นี่และมาที่นี่เกือบทุกสัปดาห์แล้วก็ทำเช่นนี้มานานกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็ย้ำหลายครั้งว่าน้ำที่นำกลับบ้านต้มนั้นนะคะก็บอกว่าเป็นน้ำพุที่ดีที่สุดในโลกอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายทีเดียวปกติในแต่ละครั้งก็จะมีการนำกลับมาบ้านประมาณ20ลิตรแม้ว่ายอมรับว่าการแบกน้ำนั้นค่อนข้างเหนื่อยแต่ยังคงทำเช่นนี้ต่อไปนะคะเราบอกว่าถ้าว่าต้องการน้ำเร่งด่วนก็จะมาทุกสัปดาห์แต่ถ้าว่าต้องการน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็จะมาประมาณทุกๆ10วันนะคะท่านผู้ฟังยกตัวอย่างตรงนี้ให้ฟังนะคะท่านผู้ฟังซึ่งการเดินทางตรงนี้คือตอนแรกคิดว่าน้ำแร่นี้อาจจะผุดขึ้นมาใหม่แต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าจากการเปิดเผยของผู้สูงวัย2ท่านนะเมื่อสักครู่นี้คือนายหว่องวัยประมาณ80ปีและอีกท่านหนึ่งคือนายตรวงวัย70ปีนะคะก็

0: เดินทางบอกว่าถ้าถนนโล่งก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อเที่ยวในการเดินทางมานะคะโดยรถประสานประจำทางแต่ในช่วงวันหยุดก็อาจจะใช้เวลานานถึง1ชั่วโมง40นาทีรวมแล้วก็ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า3ชั่วโมงนะคะท่านผู้ฟังนะก็เลยทำให้นึกถึงน้ำแร่บ้านเรานะคะท่านผู้ฟังนะแต่น้ำแร่บ้านเรานี่ก็ต้องผ่านกรรมวิธีนะผู้ฟังเพราะว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นี่ก็ดูแลตรงนี้นะคะคุมเข้มตรงนี้กันเพื่อสุขอนามัยของประชาชนซึ่งในส่วนของระนองเองก็จะมีสเปรย์น้ำแร่นะคะแล้วก็ต้องผ่านอย.ด้วยแล้วก็ในเรื่องของน้ำแร่ของระนองก็มีหลายยี่ห้อหลายเจ้าทีเดียวก็ประชาสัมพันธ์บอกกันนะคะว่าน้ำแร่ในระนองนี่ก็มีนะคะมีจำหน่ายกันตรงนี้กันด้วยแล้วก็ในเรื่องของบ่อแช่ก็มีทั้งรักษาวารินนะคะของเทศบาลเมืองระนองหรือว่าบ่อแช่ของเอกชนบ่อแช่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเลยนะคะหรือว่าบ่อน้ำแร่ร้อนพรบรังนะคะแต่ตรงข้ามสวท.ระนองนี่จะเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนพุหลุมพีนี่ก็จะโอเพ่นเลยคือเปิด24ชั่วโมงนะคะก็จะต้องมีเสื้อผ้าเอาไปผัดเปลี่ยนกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นบ่อน้ำแร่ตักอาบก็จะเป็นจุดศูนย์รวมละสำหรับคนรักสุขภาพกันก็เคยพูดคุยนะคะสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนจังหวัดระนองเนี่ยบางท่านนี่ก็บอกว่าต้องการที่จะดูแลสุขภาพก็จะมาแช่น้ำแร่ที่ระนองทุกวันเลยถึงขั้นต้องเช่าบ้านอยู่เลยนะท่านผู้ฟังเอาละค่ะนี่ละค่ะก็เรื่องราวของน้ำแร่ก็เลยทำให้คิดถึงน้ำแร่บ้านเรานะคะเราก็มีความสะอาดบริสุทธิ์ติด1ใน3ของโลกเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการอภิสราจะทิ้งท้ายกันนะคะท่านผู้ฟังขาด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะแล้วก็ร่ำลากันไปเลยนะพรุ่งนี้เจอกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันพฤชมงคลวันหยุดนะนะคะอภิสราก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนกันอย่าลืมนะเรามีนัดกันเจอกันตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกับอภิสราด้วยนะพรุ่งนี้ในช่วงเวลา 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นเดี๋ยวจะไปดูข่าวต่างๆแล้วจะเล่าให้ฟังนะคะท่านผู้ฟังค่ะรอเจอกันนะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz ค่ะเดี๋ยวปิดท้ายการด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะก่อนที่จะพบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะและอภิสราก็ถือโอกาสร่ำลากันตรงนี้กันเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนอาจจะตกบ้างล่ะตกหนักบ้างเบาบ้างปล่อยๆบ้างนะคะปล่อยๆอาจจะเป็นละอองฝนนี่อาจจะให้เจ็บไข้ไม่สบายกันสัญจรไปมาบนท้องถนนฝนตกถนนอาจจะลื่นก็เพิ่มความระมัดระวังสักนิดนึงนะคะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
6: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

โดยส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยประชาชนเนี่ยครับก็จะได้พบเห็นหรือประสบปัญหาหรือได้ยินกันบ่อยๆว่าโดนโกงชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าโดนโกงเนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมฮะพอไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วชาวบ้านคิดว่าตัวเองโดนโกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปที่ไหนครับไปโรงพักไปหาตำรวจไปแจ้งความนะเอาง่ายโดนโกงฉันโดนโกงฉันเสียเงินไปงี้ปรากฏว่าปัญหาต่อมาคือไปเจอตำรวจเป็นไงฮะตำรวจก็จะบอกว่าบางกรณีก็จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วกันอ่ะบอกว่าเอ้ยเป็นผิดสัญญาทางแพ่งตำรวจดำเนินคดีให้ไม่ได้พูดง่ายคือไม่รับแจ้งความใช่ไหมฮะชาวบ้านก็ปวดหัวเลยทีนี้ว่าเอ้ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องตรงจริงๆฉันโดนโกงจริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ผิดสัญญาทางแพ่งถูกไหมฮะซึ่งเป็นกรณีถ้าเป็นกรณีผิดสัญญาทางแพ่งธรรมดาเนี่ยนะฮะประชาชนก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการไปฟ้องคดีแพ่งจะจ้างทนายฟ้องอ่ะพูดตรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กระทำความผิดในข้อหาช่อโกงได้พูดง่ายก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งนะฮะไม่มีบทบังคับทางอาญากรณีต่อไปก็คือถ้าเป็นเรื่องการช่อโกงทางอาญาเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะได้ซึ่งความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เนี่ยก็คือจะมีโทษจำคุกนะฮะไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวิธีดูก็คือว่าต้องดูว่าเขาเนี่ยมีการทำธุรกิจจริงไหมถ้าคนที่มาหลอกให้ไปลงทุนเนี่ยเขาไม่มีธุรกิจจริงๆอย่างเช่นเขาบอกเขาจะไปลงทุนทำโรงงานปลากระป๋องเงี้ยถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงงานก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการช่อโกงใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีการทำธุรกิจจริงๆแต่เขาสามารถที่ไม่สามารถที่จะให้ผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็อาจจะเป็นผิดสัญญาทางแพ่งซึ่งบางกรณีประชาชนก็จะแยกแยะได้ยากข้อหนึ่งคือเขามีคนที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเนี่ยนะฮะเขามีธุรกิจจริงไหมเขาทำจริงไหมถ้ามีธุรกิจจริงๆดำเนินธุรกิจจริงๆเนี่ยก็มองว่ามันก็ไม่เป็นคือบางทีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะพิจารณาไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยต้องแนะนำว่าถ้าเป็นกรณีที่วินิจฉัยได้ยากเนี่ยก็เรียนเชิญประชาชนนะฮะมาปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอัยการสคช.เนี่ยซึ่งมีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศนะครับเพื่อจะให้การอธิบายเนี่ยได้เข้าใจเป็นเคส by เคสว่าอันเนี้ยเคสเนี้ยเป็นช่อโกงนะหรือเคสเนี้ยเป็นผิดสัญญาทางแพ่งนะเพื่อที่จะดำเนินการถูกต้องต่อไปเพราะว่าเส้นทางในการดำเนินคดีทั้งผิดสัญญาทางแพ่งกับช่อโกงมันค่อนข้างต่างกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ในการกำหนดรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการรับรองโฉนดชุมชนที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนซึ่งได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการรับรองดังกล่าวในรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10วรรค4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวและให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดเน้นเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
9: นายพัฒนาพรหมพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์หนึ่งรายอยู่บนเรือสำราญซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและจากรายงานยังไม่พบเชื้อขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศย้ำว่าไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่แต่อาจมีหลายสายพันธุ์ซึ่งตัวที่พบอาจจะสามารถติดจากคนสู่คนได้แต่การระบาดหรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วสามารถระมัดระวังได้ผลิตนาฏบรรแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนัก
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดส่วนข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราชนะคะ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะมิวกี้เสรณีนาวงศ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีทีมงานมีองคาพยพของเรานะคะมีหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่พิเชษฐ์เรืองนาคนะคะมาพร้อมกับช่างเทคนิคนะคะพี่สุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะเราก็มีช่วงพิเศษเช่นเคยนะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและสามารถที่จะรับฟังติดตามรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาประมาณ 16:07 นะคะถึง 16:30 ค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 ถึง 17:00 ค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและรายการให้แยกข่าวของเราค่ะก็ออกอากาศผ่านทางสวทนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของพลังงานในเรื่องของค่าครองชีพนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ค่ะในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานในวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ของการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำมันและที่สำคัญส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะกับโครงการของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินค่ะก็ได้มีการควงท่านรองนายกสุภจีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะคะเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงค่ะนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะ9โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งก็มีทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งท่านนายกอนุทินค่ะก็ได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็ได้พาท่านรองสุภจีท่านรองนายกสุภจีนะคะซ้อนค่ะซ้อนท้าย รถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างนะคะจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนะคะวนไปยังตึกไทยคู่ฟ้านะคะเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมไทยช่วยไทยค่ะและเมื่อจอดถึงแล้วนะคะท่านนายกค่ะก็ได้มีการกล่าวเนื้อเพลงนะเพลงจำจี้ค่ะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมพร้อมกับไปยังสื่อมวลชนนะคะว่าชัยโยโหฮิวค่ะก็ที่จะบรรยายถึงสินค้าที่อยู่บนรถพุ่มพวงนะคะแล้วก็ได้มีการหยิบสินค้าตัวอย่างค่ะเพื่อที่จะโปรโมทนะคะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสเอ่ยน้ำมันหอยนางรมเอ่ยรวมถึงผักนะคะคะน้าแล้วก็มีน้ำตาลทรายมาม่ามะนาวน้ำปลาด้วยนะคะท่านนายกค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าที่นี่ค่ะของถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปค่ะรถพุ่มพวงนะคะก็เป็นการออกร้านโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับทราบนะคะว่านี่เป็นสินค้าที่ท่านค่ะสามารถหามาหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนะคะต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะทุกท่านซื้อมากที่สุดเท่าที่จะซื้อได้นะคะจะซื้อเยอะซื้อน้อยไม่ว่าซื้อไปเลยนะคะและจะได้รับได้สินค้าในราคาที่ต่ำลงแต่สินค้าราคาต่ำลงใช่ว่าคุณภาพจะต่ำตามนะคะคุณภาพค่ะยังได้มาตรฐานค่ะส่วนรสชาติส่วนปรุงทุกอย่างก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็คือท่านนายกก็ได้กล่าวนะคะทางด้านของท่านรองสุภจีค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะคะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะมากกว่า 3,000 รายการเลยทีเดียวนะคะมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดสูงสุดถึงร้อยละ58หรือว่าสูงสุด 58% นะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะศุกร์ที่1จัดไปแล้วศุกร์ที่8จัดไปแล้วศุกร์นี้ค่ะ15พฤษภาคมศุกร์ที่22พฤษภาคมและ29พฤษภาคมก็ยังมีการจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะกับการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะและนอกจากนี้นะคะรถพุ่มพวงนะคะก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลนะคะสามารถที่จะเข้าถึงค่ะและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะคะแต่คุณภาพค่ะเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งรถพุ่มพวงนะคะก็มีหลายขนาดค่ะ S M L ไซส์เล็กไซส์จิ๋วก็ไซส์จิ๋วนะคะขนาดจิ๋วค่ะไซส์ S ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถเครื่องนะคะบ้านเราค่ะขนาดกลางไซส์ M นะคะก็จะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างเหมือนที่ท่านนายกได้ขี่เมื่อเช้านี้นะคะและขนาดใหญ่ไซส์ L ค่ะก็คือประเภทของรถกระบะค่ะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงด้วยนะคะก็คือได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยจะพิจารณาจากประเภทของรถพุ่มพวงนะคะรถกระบะก็จะได้ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะ3ล้อพ่วงข้างค่ะจะได้รับ 1,500 บาทต่อเดือนค่ะและมอเตอร์ไซค์นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับการทดลองตลาดด้วยนะคะซึ่งคาดว่าโครงการนี้ค่ะก็จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนค่ะซึ่งจากการที่ทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงค่ะก็ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยกรมการปกครองนะคะได้มีการดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นค่ะ 13,97 รายค่ะจำแนกเป็นรถยนต์ไซส์ L นะคะ 3,539 รายค่ะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างนะคะไซส์ M ค่ะ 4,535 รายและรถจักรยานยนต์ไซส์ S นะคะ 2,323 รายค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการลงทะเบียนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและที่สุดท้ายค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีนโยบายที่สำคัญค่ะที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะด้วยความ ด้วยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์นะคะในการที่จะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนด้วยทุกภาคส่วนร่วมกันค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาวใกล้บ้านด้วยนะคะและเป็นการบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกค่ะก็เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะตลอดจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นในการที่จะอำนวยความสะดวกนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นนะคะรวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนของเราค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีกินดีอยู่ดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพสำหรับพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะและสำหรับอีกหนึ่งข่าวสารที่สำคัญนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะหลายๆท่านค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตของราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะหลายๆท่านก็หันมาใช้รถ EV รถยนต์ไฟฟ้ากันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ประสบกับปัญหาในการที่จะใช้รถยนต์ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นะคะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะก็ได้มีการเร่งในการที่จะช่วยผู้ซื้อรถ EV นะคะแก้ปัญหารถชำรุดลอยแพราคาดิ่งค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะก็ได้มีการประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะยกระดับความเชื่อมั่นในการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งในการประชุมนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมค่ะและในวันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วนะคะในช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองที่ผ่านมานะคะในการที่จะไปดูค่ะว่าที่จำหน่ายรถ EV โชว์รูมต่างๆเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของสคบหรือเปล่านะคะก็ในเรื่องของการประชุมนะคะก็ได้มีการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะผู้ใช้ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็จากการที่รัฐบาลค่ะก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนนะคะหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานทางเลือกนะคะรองรับสถานการณ์ของวิกฤตพลังงานค่ะแต่ผู้บริโภคนะคะผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลับต้องเผชิญกับ3เรื่องใหญ่ค่ะปัญหา3เรื่องคือรถชำรุดบกพร่องนะคะนอกจากนี้ค่ะปัญหาในเรื่องของการถูกลอยแพหลังบริษัทปิดตัวหรือว่าศูนย์บริการปิดทำให้ไม่มีที่ซ่อมแซมนะคะและปัญหาด้านราคาที่ปรับตัวลดลงหลังซื้ออย่างรวดเร็วค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนะคะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เป็นข้อกังวลทุกมิติเลยนะคะซึ่งทางด้านของสคบเองค่ะก็ได้มีการแก้ไขนะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปี67ถึงปี2569นะคะก็มีผู้บริโภคค่ะร้องทุกข์ในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไปกับสคบนะคะถึง556รายนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคอีก792รายรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,300 กว่ารายเลยนะคะก็สคบก็ได้มีการแก้ไขจนสามารถที่จะยุติข้อพิพาทได้แล้วนะคะคิดเป็นร้อยละ 72.3ก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้สคบค่ะได้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะคะขอความร่วมมือผู้ผลิตผู้นำเข้าค่ะส่งฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศไทยให้กับสคบนะคะเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นอีบุ๊กค่ะให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีไหมนะคะได้มีข้อมูลต่างๆนะคะมีข้อมูลในเรื่องของฉลากสิทธิผู้บริโภคแนวทางต่างๆการตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อนะคะเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็เพจในแพลตฟอร์มต่างๆของสคบด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดท่านใดผู้บริโภคท่านใดนะคะที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าสินค้าและบริการอื่นสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบค่ะ1166นะคะระบบร้องทุกผู้บริโภคนะคะ OCPB Complaint นะคะมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะชื่อว่าแอปพลิเคชันOCPB Connect นะคะรวมถึงมีเว็บไซต์ด้วยค่ะเว็บไซต์ของสคบนะคะ ocpb.go.th นะคะและ มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะและนอกจากนี้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคหรือว่าท้องถิ่นหรือว่าต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดด้วยนะคะในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือเรื่องอื่นเรื่องใดก็ตามที่ท่านมีปัญหาเกิดจากการซื้อขายสินค้าต่างๆหรือว่าอื่นๆนะคะสามารถที่จะไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ดิฉันค่ะนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะในรายการ5แยกข่าวของเราในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและเช่นเคยค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็จะมีทุกวันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทตะกัวป่าค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีพี่ดีเจพี่จุกกับดีเจน้องมะตูมนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะพี่พิเชษฐ์เรืองหน้าค่ะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสหัวหน้าช่างของเราในวันนี้นะคะแล้วก็พี่สุรชัยรอดแก้วค่ะช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราโดยสวทนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันมิวกี้เสรนีนาวงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ5แยกข่าวโดยสวทตะกั่วป่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ดิฉันอุเรลักษณ์จุลนีค่ะ
2: และดิฉันจิราพรชินทง้อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ
1: ในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครค่ะนับแต่ประถมยาตราเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ที่ทรงพระเมตตาและรอยพระบาทยาตรายังจารึกอยู่ในหัวใจพระสกลนครชาวจังหวัดสกลนครที่ยังเล่าขานสืบต่อรุ่นสู่รุ่น
2: พระองค์ทรงมุ่งเน้นการเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: สมาชิกทอผ้าไหมมีกันหลายนะไม่จนแล้ว
4: จังหวัดสกลนครดินแดนแห่งวิถีชีวิตเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมเป็นผืนแผ่นดินที่เคยรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9การเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครในครั้งแรกนั้นเป็นวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความปลาปลื้มแก่ประชาชนทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังและคลายทุกข์ของพระสงฆ์นิกรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพระราชกรณียกิจทุกย่างก้าวล้วนสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้คนในผืนแผ่นดินสกลนครอำเภอกุดบากเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมในหลวงรัชกาลที่9มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเสด็จทอดพระเนตรฝ่ายทดน้ำบ้านโพนงามและโดยเฉพาะการเสด็จสนทนาธรรมกับหลวงปู่แสวงสุมังคโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรในขณะนั้นและทรงปลูกต้นจันหอมต้นมะม่วงต้นชมพู่ไว้เป็นที่ระลึกรวมถึงทรงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอกุดบาก
5: มีกระแสรับสั่งถามหลวงพ่อว่าบ้านไหนยากจนหลวงพ่อก็ทูลพระองค์ว่าบ้านเชิงดอยบ้านคอน้อยท่านไม่กระแสรับสั่งว่าจะเข้าไปดูจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเชิงดอยได้ถ้าก็ไปทำสวนไว้นะเดี๋ยวนี้ประชาชนก็อยู่ดีกินดีตามอัตภาพพอสมควร
4: เสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9คือหลักฐานแห่งพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกย่างพระบาทที่เสด็จมาถึงผืนแผ่นดินสกลนครโดยเฉพาะอำเภอกุฎบากมิได้เป็นเพียงการเสด็จมาเยือนแต่คือการเสด็จมาเพื่อรับฟังเข้าใจและแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักแม้การเวลาจะผ่านไปและแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแต่ความทรงจำในวันรับเสด็จรอยยิ้มน้ำตาและความปลาบปลื้มของชาวกุฎบากยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของผู้คนพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจะยังคงสถิตอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้และในดวงใจของชาวอำเภอกุฎบากตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินออกณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชินิเวศจังหวัดสกลนครหลายครั้งเพื่อทรงงานเกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไหมไทยและรับขวัญชาวอีสานโดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2547ลานคำหอมถือเป็นสถานที่สำคัญที่พระองค์ใช้จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยและพบปะราษฎรสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมากค่ะ
2: ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งค่ะทางจังหวัดก็จะเตรียมการแสดงเพื่อถวายต่อหน้าพระที่นั่งและทุกครั้งก็จะเชิญอาจารย์ภัยจิตโคตรวิชัยครูเกษียณอายุราชการอดีตอาจารย์สอนนาฏศิลป์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลผู้ประดิษฐ์ท่ารำจังหวัดเซิงกระติบข้าวมาเป็นครูฝึกสอนการแสดงในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ตามรอยพระเมตตา

ครับผมนายภัยจิตโคตรวิชัยขณะนี้อายุ86ปีเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2481เกษียณอายุมาแล้วประมาณ20กว่าปีกว่าพอเกษียณอายุออกมาก็มาอยู่ที่บ้านกิจกรรมที่ทำนอกจากเกษียณอายุแล้วก็จะเปิดร้านทำเครื่องประดับละครเพราะว่าเรียนมาทางนี้โดยตรงเพราะว่าวิชาเอกที่เรียนคือวิชาเอกนาฏศิลป์วิชาโทก็คือวิชาคหกรรมประดิษฐ์เมื่อเกษียณเสร็จแล้วก็ได้มาเอาความรู้ส่วนนี้มาทำประโยชน์ให้กับสังคมตอนที่เราอยู่ครูนะได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดให้เป็นหัวหน้าครูผู้ฝึกการแสดงหน้าพระที่นั่งทุกๆครั้งที่มีโดยการควบคุมโดยท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินทุกครั้งเวลาพระองค์เสด็จมาทุกครั้งก็จะมีท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินเรียกให้ขึ้นไปพบที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตกลงว่าปีนี้เราจะต้องมีการแสดงชุดนั้นชุดนี้ชุดนั้นชุดนี้อะไรมาเนี่ยนะทุกองเลยยกตัวอย่างอย่างอันนี้งาน72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าก็มีทุกพระองค์ที่เสด็จมาแล้วก็ครูก็ทำใบสี9ชั้นเป็นใบตองสดเป็น9ชั้นซึ่งมันอยู่เบื้องหลังของพระองค์ท่านแล้วก็ลำครูก็แต่งตัวเป็นพรามลำใบสีก็ใช้ลำใบสีเป็นเพลงขึ้นบ้านเช่นกระดิ่งข้าวก็มันเป็นการแสดงขึ้นเมืองของชาวจังหวัดสกลนครคนภาคอีสานของเราเนี่ยนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลักก็เลยมาคิดไอเดียว่าเราจะทำยังไงก็เลยประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเพราะว่ามันมีประวัติว่าคนสกลนครนะไปอยู่กรุงเทพนานเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมบ้านพอกลับมาเยี่ยมบ้านก็ไปเดินตามท้องไร่ท้องนาก็กลัวเท้าจะเปื้อนโคลนก็เดินเขย่งแต่เดินเขย่งครูก็เลยมาคิดว่าเอาท่าที่หนึ่งเอาท่าเป็นท่าที่หนึ่งเป็นท่าเดินโดยการเขย่งท่าบีบต่อจากนั้นก็ท่าที่สองเนื่องจากว่าคนสกลนครทานข้าวเหนียวก็เป็นท่าปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวจะตึงตะตึงตะตึงตะจะตึงตะตึงตะตึงตะ

0: ห็นควรแก่การยกย่องและได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับภายใต้สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครต้องขอกราบชื่นชมท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับในช่วงต่อไปค่ะพาทุกท่านไปติดตามกลุ่มนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครที่สานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์สนับสนุนการฟื้นฟูผ้าไทยค่ะ
2: ชาวภูไทยบ้านนวลหอมมีการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้ามีการขึ้นลายแบบภูไทยล้วนสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดเป็นภูมิปัญญาที่ควรศึกษาเรียนรู้และมีการส่งต่อความรู้และความงดงามในวิถีเหล่านี้ให้กับลูกหลานภูไทยในชุมชนให้อย่างรากเหง้าความเป็นภูไทยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอย่างเรียบง่ายและก็ยังมีการนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังและรับชมนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านนวลหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

ูกสั่งยายบุญเลิศคันเจแก้วขอฝากข้ามถึงพระพันปีโลถ้าว่าหนูน้อมนั่งคิดหอดีขึ้นจะได้

0: วัสดีค่ะชื่อศาสิวิมลวงศ์ศรียาค่ะชื่อเล่นก็คนในหมู่บ้านจะเรียกว่าครูดวนหรือลำดวนนะคะในหมู่บ้านนนหอมเราจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งที่โดดเด่นก็คือผ้ามีผ้าสบายลายขีดลายดอกพริกแล้วก็มีผ้าจองนะคะก็เลยได้กลุ่มเป็นทอผ้าสบายลายขีดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าได้รับประสบผลสำเร็จเพราะว่าผ้านี้สามารถขายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังสามารถแปลงรูปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อย่างเช่นตุ๊กตาพวงกุญแจของฝากแล้วก็ของประดับอะไรต่างๆคนในชุมชนน่ะเขาจะมีความดีใจมากที่ว่าผ้านี้มันกำลังจะเลือนหายไปพอแม่ไปชวนเข้ามารวมกลุ่มกันใหม่เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยากจะให้ชุมชนของเรามีรายได้แล้วก็เข้มแข็งในเรื่องนี้ในการทอผ้าคือสรุปแล้วว่าชุมชนเรานะเรามองว่ามันคงจะเข้มแข็งเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็คือเราจะช่วยส่งเสริมกันช่วยส่งเสริมกันให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทอแล้วก็ให้พัฒนาลายขึ้นด้วยพัฒนาจากลายดั้งเดิมให้มันเป็นร่วมสมัยบ้างแต่ว่าเรายังคงเอกลักษณ์ของเราไว้อย่างเช่นดอกพริกมันยังมีแต่เราสามารถที่จะใส่สีอะไรต่างๆเข้าไปได้เพื่อให้มันเป็นร่วมสมัย
1: สวัสดีค่ะอันกุไทยนนหอมนะคะเอาเอกลักษณ์ของเฮากับสูตรกุไทยเนาะค่ะเราจะมีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือสูตรกุไทยนะคะเสื้อกุไทยสูตรกุไทยแล้วก็มีผ้าสบายลายคิดแบบนี้แล้วเราก็ผ้าสบายลายคิดเราก็เอามาแปรรูปค่ะแปรรูปเป็นกระเป๋าเงินต่อเงินจะอันผ้าสบายลายขีดเพื่อให้เป็นสินค้าที่หลากหลายให้มีตัวเลือกลายขึ้นค่ะผ้าสบายลายขีดก็เป็นลายแบบเก่าแก่เนาะลายอันดั้งเดิมเราเลยนะคะอยากได้ของแท้ผู้ไทยแท้คนเพราะว่าต้องมานวลหอมค่ะอันตั้งแต่มีขายออนไลน์มานี่ก็ลูกค้าเขาก็ออกไปแต่ก่อนจะขายได้เฉพาะในพื้นที่เนาะค่ะภายในจังหวัดตอนนี้ก็ขายได้จากทั่วไปลูกค้าต่างจังหวัดก็สั่งเข้ามาเยอะผลตอบรับดีมากค่ะขายดีลูกทานทานลูกค้าแล้วก็กว้างออกไปคือชุมชนเราจะให้ความร่วมมือหลายค่ะ

0: ายผลิตให้เราเราจะเป็นฝ่ายตลาดออกหาลูกค้าค่ะในชุมชนเราก็จะรุ่นแม่รุ่นยายเนี่ยอาจจะมีวัยรุ่นที่ทำแบบพวกผู้พวกเล็บนี่ค่ะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับฟ้อนเกี่ยวกับชุดผู้ไทยเฮาก็จะมีกลุ่มผลิตเฮาส่งเฮาครับจะเป็นคนไปขายออกขายตามบูธหรือขายตามออนไลน์ยั่งยืนค่ะกิจการในบ้านนนทอมียั่งยืนใช่ใครๆก็ชอบเนาะ
1: เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยโนนหอมจังหวัดสกลนครที่สานต่อปณิธานของพระพันปีหลวงจักสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดสู่ธุรกิจของคนในชุมชน

0: ในช่วงท้ายนี้นะคะขอพาทุกท่านมารับชมรับฟังเสียงจากประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะผู้เดินทางประกอบไปด้วยประชาชนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา
1: จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง18อำเภอรวมจำนวน 3,000 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดการเดินทางออกเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นที่1วันที่1ธันวาคม2568รุ่นที่2วันที่20ธันวาคม2568รุ่นที่3วันที่8มกราคม2569และรุ่นที่4วันที่27มกราคม2569โดยได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางเรามาฟังเสียงจากตัวแทนของชาวสกลนครไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ด้วยกล้ามด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยวัฒน์ศรีสาครผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตาดอุวงตำบลคำบ่ออำเภอวุฒิชภูมิจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2วันนี้ได้นำคณะครูและบุคลากรตลอดจนลูกนักเรียนระดับชั้นมัธยมจำนวน51คนเพื่อถวายสักการะเนื่องในโอกาสพระบรมราชินีราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ให้มีไว้กับพวกเราในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องของชนชาวไทยร่วมกันสักการะโดยทั่วหน้าครับขอบคุณครับ
3: ชื่อนางสาวพุ่มพรพุ่มสุพรรณนะคะได้มีโอกาสมาสักการะพระพันปีหลวงครั้งแรกรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนพื้นเพอยู่ที่สกลนครแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะปกติแล้วอ่ะสมัยพระองค์ท่านเสด็จไปที่จังหวัดสกลนครนะคะเราก็รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีทุกครั้งที่เสด็จไปนะแล้วก็พระองค์ท่านมีโครงการของพวกผ้าไทยนะคะมีการประกวดผ้าไหมของจังหวัดสกลนครแล้วก็เป็นพวกผ้าคลามที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครนะคะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลาบปลื้มประทับใจมากมาวันนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะสวมใส่ผ้าไทยทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะแล้วก็จะทำตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะ

0: ริธานางสาวมารีแก้วสิริมาจากบ้านหนองหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะมามื้อนี้ได้มาเข้าเฝ้ากราบถวายพระบรมศพพระพันปีล้มโดยสมเด็จแม่พระมหากรุณาธิคุณไปที่บ้านได้คณะปีพ.ศ. 2540ตอนนั้นท่านอายุได้26ปีได้เข้าล่ำถวายอยู่หน้าพระที่นั่งงานโปรดผ้าไหมอยู่ทับตำหนักผู้พาดราชินีเวชจังหวัดสกลนครค่ะตอนนั้นก็พึ่งเจอหลายดีเจอหลายค่ะพอน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตแล้วก็แล้วก็เป็นคนดีคนสังคมต่อไปค่ะ
1: ครับกับผมนายวีรชาติการกำจัดครับนักวิชาการขนส่งดำเนินการพิเศษครับปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนกระทรวงจังหวัดสกลนครครับวันนี้ก็ในส่วนของความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครนะครับที่จะต้องตรวจความพร้อมของคนและก็ของรถนะครับก่อนที่จะให้เดินทางพาประชาชนนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้นไปเคารพพระบรมศพนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการตรวจความพร้อมของรถนะครับเราก็จะมีการตรวจความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เป็นหลักนะครับแล้วก็อุปกรณ์สมควรที่จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของยางนะครับสภาพของประตูฉุกเฉินนะครับมีเบาะนั่งนะครับมีเข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งรถจะต้องมีค้อนทุบกระจกด้วยครับรวมทั้งถังดับเพลิงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับในส่วนของการตรวจคนนะครับตรวจคนแล้วก็มีการตรวจความพร้อมของพนักงานรถนะครับโดยตรวจความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียนะครับตรวจสอบว่าเขามีความอ่อนเพลียไหมนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจเรื่องของการที่อาจจะมีพนักงานขับรถบางคนนะครับดื่มสุรานะครับมึนเมานะครับหรืออาจจะเป็นยากระตุ้นประสาทนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับเพื่อให้มีความพร้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในการใช้รถแต่ละคันครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของการตรวจความพร้อมนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไปเคารพพระสงฆ์ในครั้งนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางงามกิ่งนาคมจากอำเภอเต่างอยค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพได้มีโอกาสไปถวายงานต่อหน้าพระพักตร์พระองค์อย่างเช่นทำอาหารพื้นบ้านนะคะซุปหัวปีแบบนี้ขนมดอกสนูและก็ได้ดูการประกวดผ้าไหมจากพระองค์นะคะก็จะพยายามเผยแพร่นะคะความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าเพราะว่าตัวเองก็มีพื้นอยู่เรื่องการทอผ้านะคะ
3: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยศิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้การครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าน
11: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนและภาคเอกชนให้ความสนใจในช่วงที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายประกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าพร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับ50เขตคุมเข้มการออกเอกสารราชการให้ชาวต่างชาติพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเพื่อสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังนอมินี
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบบริษัทนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงได้สั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติทั้งในกรณีการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดและการออกแบบประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำหนดให้การใช้อำนาจตัดสินใจต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในรูปแบบคณะบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในแต่ละพื้นที่หากพบว่าเขตใดมีสถิติการยื่นขอเอกสารราชการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติให้ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกทันทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะยังอยู่ในกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองอีกหนึ่งคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่าEbullience Ebullience สะกด EbullienceEbullience นะคะหรือนะคะคำนี้มีอีกนะคะสามารถที่จะใช้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า Ebullience นะคะ Ebullience ใช้ในลักษณะที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำค่ะคำนี้มีความหมายว่านะคะความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความมีชีวิตชีวาก็ได้หรือนะคะอาจจะแปลว่าความเร่าร้อนก็ได้เช่นกันนะคะหรือมีบางครั้งค่ะที่

0: ได้ยินแฮะอ้าวเป็นหวัดอีกแล้วเหรอ3วันดี4วันไข้ทั้งปีเลยนะเรา
1: ทั้งไตของผมแม่บอกว่าคลอดก่อนกำหนดครับตัวเล็กมากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็คลอดโรงพยาบาล
2: หญิงตั้งครรภ์ที่สุบุรีมีโอกาสแท้งลูกคลอดก่อนกำหนดลูกน้ำหนักน้อยกว่าปกติสมองไม่สมบูรณ์อ่อนแอเป็นโรคเรื้อรัง
1: หมอบอกพ่อผมว่าแม่สุบุรีจัดตอนท้องน้องเต้น้องของผมจึงอ่อนแอมีโรคบ่อย
2: ๆรู้อย่างนี้แล้วหญิงไทยจะยอมให้บุรีทำลายคนที่คุณรักทำไมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
3: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
4: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์แหล่งมีร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนีโญไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางรินอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O22 รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้าน
2: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

ประโยคที่พ่อแม่ควรเลี่ยงเพราะทำให้เด็กยิ่งดื้อและไม่ฟังผู้ใหญ่มากขึ้นเด็กคือมนุษย์ตัวเล็กที่มีความคิดมีความรู้สึกและหัวใจที่เปราะบางคำพูดบางคำที่ผู้ใหญ่ตั้งใจใช้เพราะห่วงใยหรือหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาจให้ผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่หวังแทนที่จะกระชับสัมพันธ์กลับเปลี่ยนเป็นการเพิ่มช่องว่างและทำให้เด็กรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาแทนค่ะเรื่องนี้เป็นบทสรุปจากรีมราอูดานักจิตวิทยาด้านพฤติกรรมเด็กซึ่งศึกษาวลีมากกว่า200แบบที่พ่อแม่ใช้กับลูกเธอพบว่ามีคำหลายคำที่พ่อแม่มักพูดโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังปิดกั้นเด็กๆอยู่โดยไม่ตั้งใจเรามาดูกันค่ะว่ามีคำไหนกันบ้างและจะปรับเปลี่ยนอย่างไรให้ลูกเปิดใจฟังเรามากขึ้นอย่าพูดว่าเพราะพ่อแม่บอกอย่างนั้นแต่ควรบอกว่าพ่อแม่รู้ว่าลูกอาจไม่ชอบพ่อแม่จะอธิบายว่าเพราะอะไรแล้วเราจะได้ไปกันต่อค่ะคำว่าเพราะพ่อแม่บอกไม่ต่างอะไรกับการสั่งให้ทำเป็นการสอนให้เชื่อฟังอย่างไม่ลืมหูลืมตาและปิดกั้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจพ่อแม่ควรอธิบายเหตุผลแม้จะสั้นๆแต่จะช่วยให้ลูกรู้สึกเป็นกันเองกับเรามากขึ้นเป็นการควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยความสงบรวมถึงยังสอนให้ลูกเข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำที่ผู้อื่นให้ความเคารพอย่าพูดว่าถ้าลูกไม่ฟังลูกจะไม่ได้ของขวัญแต่ควรบอกว่าลูกจะได้ของขวัญเมื่อลูกพร้อมเด็กบางคนอาจอยากได้ของเล่นแต่เมื่อไม่ได้กลับงองแงการไปบังคับว่าถ้าจะไม่ได้เปรียบได้กับการคุกคามที่นำไปสู่การต่อต้านเพราะเป็นการบีบบังคับให้เด็กๆเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ด้านเดียวแต่ในคำที่ต่างออกไปนอกจากช่วยพ่อแม่กำหนดสถานการณ์ให้มั่นได้แล้วยังเผยถึงอนาคตที่เด็กๆจะได้รับสิ่งของที่ต้องการได้เพราะการให้ของขวัญซื้อของให้สิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การจำกัดข้อจำกัดที่อาจซื้อหรือให้ไม่ได้ในทันทีแต่ควรเป็นการขจัดอาการงอแงแทนอย่าพูดว่าหยุดร้องให้แล้วไม่เป็นอะไรแล้วแต่ควรบอกว่าหนูคงอารมณ์ไม่ดีบอกพ่อแม่หน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นการบอกให้หยุดทำไม่ต่างอะไรกับการเพิกเฉยอารมณ์ของเด็กและนำไปสู่การทำลายความสัมพันธ์และผลลัพธ์สุดท้ายจะลงเอยที่เด็กกลายเป็นคนไม่ฟังใครและไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมใดๆกับครอบครัวตรงกันข้ามกับการรับฟังปัญหารับฟังความรู้สึกเด็กๆจะรู้สึกสงบลงเร็วขึ้นและไว้วางใจพ่อแม่มากขึ้นอย่าพูดว่าพ่อแม่บอกกี่ครั้งแล้วแต่ควรบอกว่าช่วยบอกได้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรเด็กบางคนอาจมีพัฒนาการบางด้านล่าช้าหรือเรียนรู้บางเรื่องไม่ค่อยเก่งปัญหานี้บางครั้งอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเด็กเองแต่อาจมาจากความไม่เข้าใจในสิ่งนั้นๆจริงๆแล้วเมื่อพบสถานการณ์เช่นนี้คำที่พูดไม่ควรโทษหรือโยนต้นต่อความผิดไปที่ตัวเด็กแต่ควรขอคำตอบเพื่อหาทางช่วยกันแก้ไขปัญหาและเปิดโอกาสให้เด็กได้แก้ตัวใหม่อย่าพูดว่าลูกทำได้ดีกว่านี้แต่ควรบอกว่าตอนนี้มีบางอย่างขัดขวางด้านที่ดีที่สุดของลูกอยู่เราลองมาคุยกันว่ามันเกิดจากอะไรคำว่าลูกทำได้ดีกว่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกอับอายเป็นเหมือนการลงโทษแบบไกลๆพ่อแม่ควรเปลี่ยนจากการลงโทษมาเป็นการสร้างความร่วมมือช่วยให้ลูกได้ตรึกตรองถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับความเชื่อในตัวลูกและพร้อมช่วยเหลืออยู่ข้างๆนักจิตวิทยาด้านพฤติกรรมเด็กยังอธิบายต่อว่าการสอนหรือทำให้เด็กฟังผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นได้เพราะเด็กมีความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์และสิ่งนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคนเป็นพ่อแม่ไม่เข้าไปควบคุมพฤติกรรมลูกผ่านคำพูดและการเปลี่ยนคำพูดก็ไม่ใช่แค่การปรับเพียงภาษาแต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราต่อการเลี้ยงลูกเมื่อเราตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆของเด็กบนความเห็นอกเห็นใจและความเป็นผู้นำเด็กจะได้ไว้ใจพ่อแม่การเลี้ยงดูก็ง่ายขึ้นและสุดท้ายสิ่งนั้นจะส่งต่อไปถึงตัวเด็กเองให้เขาได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น

0: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงถึง17นาฬิกากับรายการทัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนองรายงาน
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันนะคะเช่นเคยในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวค่ะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.ผ่านพ้นกันไปต่อด้วยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการนะคะกับสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเริ่มต้นกันตรงนี้ค่ะสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับในเย็นวันนี้เย็นวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะขณะนี้เวลา 18:13 นาทีนะคะสำหรับเวลาในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้ฝนก็ตกโปรยปรายนะคะแล้วก็ในช่วงประมาณ 17:00 ก็เห็นละอองฝนนะฝนตกในระยะไกลๆกันเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในที่สุดก็ได้เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้กันนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของสวทรนองแล้วก็ในบางกลางนะคะก็อาจจะมีฝนตกกันแล้วด้วยค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนในช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยและทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยก็อยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลาตรงนี้หยิบข่าวสารมาฝากกันเริ่มกันด้วยรายงานอากาศกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปยังข่าวสารอื่นๆกันข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 18:00 ของวันนี้จนถึงเวลา 18:00 ของวันพรุ่งนี้ค่ะบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะและในขณะเดียวกันนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งด้วยนะคะว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะโดยทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะมาดูในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะส่วนอุณหภูมิของระนองคาดว่าต่ำสุดในเช้าวันพรุ่งนี้25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองนะคะคาดว่าจะอยู่ในอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสนะคะสำหรับในภาพรวมของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสค่ะสรุปรายงานอากาศให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะสำหรับในเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็สำหรับปริมาณฝนสูงสุดภาคใต้นะคะวัดได้ 23.2 มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 18:17 7นาทีเราไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้สรุปประเด็นร้อนสุขภาพในประเทศไทยปี2569แล้วก็เป็นการรวบรวมโดยข่าวจริงประเทศไทยนะคะว่าสิ่งที่ต้องจับตาและต้องรู้เพื่อความปลอดภัยของคนไทยก้าวย่างสู่ปีที่2569มีการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขไทยที่สำคัญมากแล้วก็ได้สรุปประเด็นเพื่อให้ท่านไม่ตกเทรนแล้วก็เตรียมรับมือได้ทันท่วงทีค่ะไวรัสฮันตาและเกราะป้องกันชายแดนแม้ว่าสถานการณ์ในไทยตอนนี้จะยังปลอดภัยแต่ความร้ายแรงของโรคนั้นทำให้เราต้องยกระดับการเฝ้าระวังโดยกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมพิจารณาให้เป็นโรคติดต่ออันตรายเนื่องจากมีอัตราการตายสูงถึง 30-40% นะคะสถานะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยนะคะท่านผู้ฟังแต่ก็มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีการคุมเข้มรอยต่อนะคะมีการอนุมัติเพิ่มด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศอีก2แห่งนะคะคือที่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเลยเพื่อสกัดกั้นโรคอุบัติใหม่จากชายแดนกันด้วยค่ะสิทธิประโยชน์ในวัคซีนฟรีและระบบใหม่ทางรัฐบาลก็ยกระดับการป้องกันโรคด้วยนโยบายวัคซีนชุดใหญ่นะคะมาดูกันมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ฟังวัคซีนรวม6โรคบรรจุเข้าชุดสิทธิประโยชน์ในปี2569ป้องกันได้ทั้งคอตีบบาดทะยักไอกรนตับอักเสบบีโปลิโอและเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเข็มเดียวส่วนวัคซีน HPV 9สายพันธุ์ขยายโอกาสให้สตรีอายุ 21-26 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรีในปีนี้จนถึงปีหน้านะคะเพื่อลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกค่ะส่วนสมุดวัคซีนดิจิทัลต่อไปนี้ก็จะมีประวัติการฉีดวัคซีนอยู่บนแอปพลิเคชันหมอพร้อมทั้งหมดโดยระบบจะเชื่อมต่อสมบูรณ์ทั่วประเทศในวันที่1มกราคมปี2570ค่ะโรคใกล้ตัวที่ห้ามตกกาดเลยซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่านอกจากโรคใหม่แล้วโรคที่ยังเป็นโรคเดิมที่ระบาดอยู่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีระวังหนูเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ฟันแทะเพื่อป้องกันไวรัสฮันตาเกษตรกรควรระวังไข้ดินสวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้ำหรือโคลนเพื่อป้องกันโรคเมรีออยด์โดซิสนะคะในเรื่องของสายกินนะคะก็ให้ระวังเสี่ยงการบริโภคหมูดิบหรือลาบเลือดนะคะระวังหูดับนะคะวัยรุ่นให้ระวังซิฟิลิสค่ะเน้นการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเนื่องจากพบอุบัติการณ์โรคสูงขึ้นและสามารถตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนได้ที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะคะเราไปต่อกันนะคะยังมีข่าวสารอื่นๆที่จะหยิบมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะตอนนี้ยังมีอีกโรคหนึ่งนะที่กรมควบคุมโรคเผยพบเชื้อโคโรนาในครั้งข่าวที่จังหวัดฉะเชิงเทราขณะนี้ยังไม่พบติดต่อสู่คนแนะนำเลี่ยงสัมผัสสัตว์ป่านะคะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีตรวจพบไวรัสโคโรนาในครั้งข่าวภายในประเทศไทยว่าเป็นการค้นพบทางวิชาการจากการเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งเชื่อมระบบการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วค่ะในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้เปิดเผยว่านักวิจัยได้ตรวจพบไวรัสโคโรนาในครั้งข่าวมงกุฎจากถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยไวรัสดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับไวรัสซาร์โควิด2ต้นเหตุของโรคโควิด19การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญทางวิชาการที่ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าและช่วยเสริมความพร้อมในการรับมือโรคระบาดในอนาคตกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจากข้อมูลการศึกษาปัจจุบันก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และเชื้อที่ตรวจพบมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 มากขณะเดียวกัน วัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ยังสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ทำให้ความเสี่ยงต่อการระบาดอยู่ในระดับต่ำนะคะทางด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวหากมีอาการไข้นะคะไอหรือหายใจลำบากนะคะหลังจากสัมผัสสัตว์หรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะรีบพบแพทย์ทันทีและทางกรมควบคุมโรคยืนยันค่ะว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และประชาชนก็ไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดค่ะสายด่วนของกรมควบคุมโรคที่จะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ1422ค่ะมีข่าวของผู้ประกันตนมาฝากกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ในเรื่องของการดึงแรงงานอิสระเข้าระบบประกันสังคมเตรียมเคาะปรับสูตรเงินบำนาญชราภาพนะคะซึ่งนายจุลพันธ์ก็ได้หารือ3ฝ่ายชูนโยบายโปร่งใสยั่งยืนนะคะเมื่อวานค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนทดแทนคณะกรรมการประกันสังคมและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อวางรากฐานการทำงานเชิงรุกโดยเน้นย้ำถึงแนวทางการยกระดับกองทุนให้เป็นสถาบันหลักที่สร้างความมั่นคงแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างยั่งยืนโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมกันนี้ก็เตรียมปรับโมเดลลงทุนสู้ศึกสังคมสูงวัยโดยกองทุนประกันสังคมจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการในอนาคตเพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้กับกองทุนในระยะยาวเบื้องต้นก็ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงแนวทางไปบ้างแล้วนอกจากนี้แรงงานอิสระแรงงานต่างด้าวกิ๊กเวิร์กเกอร์สำหรับกลุ่มนี้ก็ได้มีการให้ความสำคัญกับการขยายฐานสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มต่างๆเช่นไลเดอร์ที่ปัจจุบันก็มีกว่า 300,000 คนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวใน 3-5 ปีข้างหน้าค่ะและในอนาคตก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพื่อดึงแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาสู่ระบบประกันสังคมอย่างถูกต้องให้สมาชิกได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศป้องกันปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะและพร้อมกันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้มอบหมายให้เน้นงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมากขึ้นเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรวมถึงอุบัติเหตุจากการทำงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลซึ่งปัจจุบันสูงถึงกว่าแสนล้านบาทต่อปีนะคะรวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้โดยเร็วหากสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยลงได้จะเป็นการช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินให้กับกองทุนอย่างมหาศาลทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพสูตรแคร์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ระบุนะคะว่าใกล้ที่จะได้ข้อสรุปต้องหารือรอบด้านในขณะนี้ก็ได้มีการเริ่มต้นนัดหมายกับกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะหารือกันในรายละเอียดข้อติดขัดในประเด็นใดและเห็นควรจะเดินหน้าในรูปแบบไหนเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับคนทุกกลุ่มส่วนงานด้านระบบดิจิทัลก็ได้สั่งแก้ไขระบบ IT หลักนะคะซึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบริการมุ่งสู่การเป็นดิจิทัลเซอร์วิสเต็มรูปแบบแล้วให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:26 นาทีปิดท้ายกันนะคะด้วยข่าวสารที่จะนำมาประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในช่วงเวลา 13:10 นาทีจนถึงเวลา 14:00 นท่านก็จะรับฟังบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สาราประชาคมอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจากนั้นในช่วงเวลา 14:10 นาทีจนถึงเวลา 15:00 นท่านก็จะพบปะประชาชนที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะปิดท้ายการตรงนี้นะคะในเรื่องของจ จังหวัดระนองร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษามอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กด้อยโอกาสตามโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียนปีที่5นะคะที่ห้างโลตัสสาขาระนองค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชามีน้อยได้เป็นประธานในพิธีมอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียนเป็นกิจกรรมเปิดเทอมใหม่ใจฟูส่งน้องไปเรียนเป็นปีที่5ซึ่งจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเพื่อต้องการจะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีความพร้อมทางด้านการศึกษานะคะปีนี้มีเด็กกลุ่มผู้ได้โอกาสเข้าร่วมจำนวน21คนและได้รับการสนับสนุนชุดนักเรียนเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจและภาคประชาชนกันด้วยนะคะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชามีน้อยกล่าวว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาพร้อมขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตและใช้โอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมกับความตั้งใจของผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนนะคะและในขณะเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานรวมทั้งผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนนะคะที่ได้สนับสนุนร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาและสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดระนองในครั้งนี้กันด้วยค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะท่านผู้ฟังหลังครบธงชาติเวลา 18:00 น.วันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนารนองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทนะคะแล้วก็ทีมงานสวทรนองด้วยค่ะดูแลคุณผู้ฟังในยามเย็นแบบนี้นำข่าวสารให้ทุกคนได้มาอัปเดตความเป็นระนองกันสักหน่อยผ่านทางรายการนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็หลายๆข่าวสารหลายๆประเด็นเนาะที่เกิดขึ้นค่ะใครที่อยากให้เราตามต่อเรื่องไหนอะไรยังไงก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะแนนนัทเองในทุกๆวันเนี่ยก็จะพยายามแบบติดตามข่าวรีเฟซข่าวตามหน้าฟีด Facebook หรือว่าหน่วยงานไหนที่แบบมานำกิจกรรมมาให้ประชาสัมพันธ์นะคะเราก็จะนำมาฝากกันอยู่ตลอดให้ทุกคนได้อัปเดตความเป็นระนองกันค่ะในหลายๆช่วงหลายๆตอนคุณผู้ฟังสลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันด้วยนะคะช่วงเย็นแบบนี้ใครที่กำลังขับรถเดินทางกลับบ้านกันอยู่ก็เปิดฟังกันไปเพลินๆได้นะคะหรือใครอยากฟังผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมขอกันเข้ามาได้ค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงแรกกันหน่อยดีกว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะท่านก็ได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแน่นอนละค่ะคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็โอ้โหต้องบอกว่าแบกรับภาระหนักเหมือนกันนะสำหรับช่วงเปิดเทอมแต่ก็ยังดีหน่อยนะคะเพราะว่าเทอมนี้เนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองด้วยก็ถือว่าหลายๆกิจกรรมหลายๆแคมเปญที่ออกมาเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระได้ดีเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองก็เช่นกันค่ะวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษามอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆด้อยโอกาสค่ะในโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียนปีที่5แล้วค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ฟังที่โลตัสสาขาระนองใครได้ไปโลตัสในช่วงเวลานั้นกันบ้างคะก็น่าจะเห็นการจัดกิจกรรมกันนะคะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะในการมอบชุดนักเรียนมอบอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียนเป็นปีที่5ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆหลายๆคนนะคะได้ไปรับมอบสิ่งของทั้งชุดนักเรียนทั้งอุปกรณ์การเรียนจากคุณลุงผู้ว่าแล้วก็จากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเนี่ยก็บอกว่าเป็นความร่วมมือของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะร่วมกับอีกหลายภาคส่วนนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วจัดต่อเนื่องมาของระนองปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วค่ะคืออยากตั้งใจอยากจะให้เด็กๆเนี่ยที่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาได้กลับมาเรียนอีกครั้งนึงหรือเด็กที่พอกำลังจะเปิดเทอมใหม่จะย้ายชั้นใหม่แล้วก็ไม่มีทุนในการศึกษาหรือเรียนต่ออะค่ะเขาจะได้ใช้เวทีตรงนี้ใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยในการช่วยเหลือน้องๆกลุ่มนี้กันนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยก็มีการนำน้องๆกลุ่มเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาประมาณ21คนค่ะได้มารับชุดนักเรียนรับอุปกรณ์การเรียนจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยกันค่ะโดยท่านผู้ว่าเองนะคะท่านก็บอกว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะช่วยสร้างโอกาสสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กๆและเยาวชนที่เขามีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายอะค่ะพร้อมทั้งขอให้น้องๆทุกคนที่ได้รับของไปเนี่ยให้เด็กๆตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตแล้วก็ใช้โอกาสที่ได้รับครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมกับความตั้งใจที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนเขาก็ได้นำสิ่งของต่างๆมาร่วมสนับสนุนให้กับน้องๆกันนะคะแล้วผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดระนองมีหลายท่านมากๆเลยนะคะทั้งโลตัสสาขาระนองค่ะทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร้านอาหารคุ้นลิ้นนะคะร้านมานิดระนองการเกษตรค่ะสโมสรโรตารี่ระนองค่ะบริษัท Mineral Resources Development จำกัดค่ะ
รวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยมีดีศาลจังหวัดระนองค่ะตำรวจภูธรจังหวัดระนองแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาเหมือนเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมกันสนับสนุนชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนทางการศึกษาให้กับเด็กๆในช่วงต้อนรับเปิดเทอมนี้ค่ะยินดีกับเด็กๆด้วยนะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะลูกก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะผ่านเรื่องราวดีๆไปแล้วหรือถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแบกรับภาระมากน้อยแค่ไหนราคาข้าวของเป็นยังไงอะไรก็สามารถส่งเรื่องราวกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังเราจะได้นำมาเล่าให้กับคนอื่นๆได้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามอีกหนึ่งข่าวสารสำหรับแคมเปญดีๆจากหอการค้าที่มีให้ชาวระนองได้มาร่วมสนุกกันค่ะอยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงระนองทูเดย์เหนื่อยไหมหัวใจค่ะผลงานเพลงจากเรโทรสเปกแล้วก็วันที่เฟเจอริงกันนะคะก็เป็นผลงานเพลงเก่าๆแล้วแหละแต่ก็รู้สึกว่าอยากนำมาเปิดในช่วงนี้นะคะเหมาะกับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆฟังเพลงรักๆแบบเงาๆสบายๆกันไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2นะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาฝากกันค่ะก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับหอการค้าระนองที่วันนี้เนี่ยเขามีการเปิดตัวบัตรที่มีชื่อว่าระนอง Exclusive Cards ค่ะบัตรใบนี้เนี่ยจะทำให้คุณได้ชิมได้ช็อปได้แช่บัตรเดียวเที่ยวให้ร่อยคอนเซปต์เขาบอกมาว่าแบบนี้คุณผู้ฟังกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อสักประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุม Sunnyvale Resort ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะก็มีท่านผู้ว่าท่านไปเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการระนอง Exclusive Card ค่ะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปร่วมกันนะคะนำทีมโดยประธานหอการค้าจังหวัดระนองด้วยนะคะที่ได้ริเริ่มกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมานะคะทางด้านของท่านประธานหอการค้าจังหวัดระนองเนี่ยเขาก็บอกว่าโครงการระนอง Exclusive Card เนี่ยจะทำขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดระนองบ้านเรานี่แหละภายใต้แนวคิดชิมช็อปแช่บัตรเดียวเที่ยวร้อยเป็นการมอบ

แคมเปญสุดพิเศษที่เขารวบรวมสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการชั้นนำประมาณ62ร้านค้าทั่วทั้งระนองเลยคุณผู้ฟังคุณอยากไปใช้บริการที่โรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายของฝากคลินิกทันตกรรมยังมีเลยคลินิกเสริมความงามก็ยังมีคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ของระนองก็คือไปใช้บริการออนเซ็นน้ำแร่ร้อนนะคะให้ทุกคนได้แบบไปสัมผัสกับประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดคุ้มสุดๆในช่วงกรีนซีซั่นซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีค่ะประมาณ31ตุลาคมค่ะก็จะเป็นการช่วยผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นนี่แหละเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้กับจังหวัดระนองให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติหรือชาวระนองเองนะคะสนใจอยากจะได้บัตรนี้ระนอง Exclusive Card นะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่หอการค้าจังหวัดระนองค่ะสำหรับบัตรนี้นะคะก็มีผู้ประกอบการที่อย่างที่บอกเขาเข้าร่วมโครงการประมาณ62แห่งด้วยกัน62ร้านค้านี้ค่ะเขาจะมอบส่วนลดพิเศษตั้งแต่ 5% สูงสุดไปจนถึง 30% ค่ะโดยบัตรนี้เขาจะมีการนำมาจำหน่ายในราคาเพียงแค่บัตรละ599บาทคุณจ่าย599บาทแลกมากับบัตรใบนี้แต่คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เยอะมากแล้วก็บอกว่าคุ้มสุดๆเพราะว่าประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะทั้งส่วนลดต่างๆนะคะที่คุณจะนำไปใช้เนี่ยรวมๆกันแล้วประมาณ 3,500 บาทในทุกบริการเลยคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะคะอย่าลืมค่ะสามารถไปซื้อบัตรได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์พิมพ์เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook หอการค้าระนองแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษค่ะระนอง Exclusive Card นะคะหรือว่าจะไปซื้อที่จุดจำหน่ายของสำนักงานหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้ค่ะหรือจะไปซื้อที่ร้านค้าที่ร่วมรายการประมาณ62แห่งแล้วก็ยังสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้อีกนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์080-599-3945ย้ำหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งค่ะถ้าเกิดใครที่อยากได้บัตรระนอง Exclusive Card นะคะโทรไปได้ที่หมายเลข080-599-3945ค่ะคือเจ๋งมากคุณผู้ฟังโครงการนี้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่การมาเที่ยวระนองมัน Exclusive ขนาดนี้เลยเหรอมันไฮขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงที่ให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันพรีเมียมนะฉันมีบัตรนี้นะระนอง Exclusive Card เนี่ยมีอยู่แล้วมันไม่ได้เท่อย่างเดียวนะมันมอบส่วนลดให้ด้วยไม่ว่าเราจะไปใช้บริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วมีมากถึง62ร้านค้าคุณผู้ฟังใครสนใจแล้วก็ไม่อยากตกเทรนของความเป็นระนองนะคะต้องไปหามามีไว้ครอบครองแล้วแหละสำหรับบัตรระนอง Exclusive Card นะคะฝากกันไว้ด้วยตามช่องทางที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ได้ฟังกันอีกนะคะก็เป็นโครงการดีๆมากนะคะก็ขอขอบคุณหลายๆภาคส่วนเลยที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้ระนองบ้านเรามันเอ็กซ์คลูซีฟมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนาระนองแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้างข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้เนี่ยสดสดร้อนร้อนเกิดขึ้นวันนี้เลยทั้งช่วงของเปิดเทอมแล้วก็กิจกรรมดีๆจากหอการค้าจังหวัดระนองนะแล้วก็อย่าลืมนะใครสนใจอยากจะได้บัตรระนอง Exclusive Card 599บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังติดต่อไปได้ที่หอการค้าจังหวัดระนองค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยที่ให้เราได้หยิบยกมาเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแบบสบายๆในยามเย็นแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะในนัดและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาจะเจอกันได้ใหม่กับรายการรักนาระนองในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 18:30 นทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 GHz ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วกลับมาเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทยต ัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วันแบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทด้วยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Food Insurance หรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นๆซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30ต่อ70เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค Back to School Free ดอกเบี้ยมีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค Back to School ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13 ล้าน 3 แสนคนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2,565 อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี 2,565 จำนวน 13 ล้าน 3 แสน 3 หมื่นคนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,568 เป็นต้นมานอกจากนี้คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
8: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่ 22-23 พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจวประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการค้าดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลถูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัท High Class EV Car จำกัดและบริษัท Omoda & JQ ประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊กรวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
10: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
9: ด้านนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติน
11: ายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวแท้จริงการดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
12: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยแล้วก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
11: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
13: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปรับปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพร้อมจะหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่ไต้หวันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีสีและไม่ต้องการให้จีนบุกเกาะไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมคณะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อันหนึ่งในช่วงวันที่14-18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52
19: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: ป้าปู่วัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
15: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสกันมากๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีนะคะไปเครถภูมิพ่วงคุณผู้ฟังแล้วก็ควงรองนายกท่านรุปจีนะคะไปคิกออฟไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพพนึกกำลังรวมภาคเอกชนนะคะเปิดรับสมัครลงทะเบียนรถพุ่มพ่วงนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าทองตลาดให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยวัฒน์นะคะจุนทิระพงศ์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงพาณิชย์รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยนายรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้ส้วมเสื้อกั๊กค่ะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยส่วนไทยนะคะพ่วงรถพุ่มพ่วงค่ะประเภทซ้ำล้อพ่วงข้างค่ะจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐ

บ้านนะคะขึ้นไปยังตึกไทยคูฟ้านะคะพร้อมกับบีบแตรเป็นสัญลักษณ์เพื่อคิกออฟกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็เมื่อจอดรถได้ได้กล่าวนะคะเนื้อเพลงจำจี้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยนาพุทราบางคุดอะไรเพลงนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันนะคะจนถึงใจโอ้ยเลยคุณผู้ฟังเพื่อบรรยายถึงสินค้าที่อยู่บนรถพุ่มพวงแล้วก็ได้ยิบสินค้าตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นผงชูรสน้ำมันห้อยนางรมนะคะคะน้าผักใส่ซิมนะคะน้ำตาลทรายมาม่านะคะมะนาวน้ำปลาอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าข้องในรถพุ่มพวงนี้ก็จะถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปนะคะเพราะเป็นโครงการไทยช่วยไทยคล่องกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สำหรับจากการเปิดลงทะเบียนนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย1397รายค่ะจำแนกเป็นรถยนต์เนี่ย3539รายค่ะรถพ่วงข้าง4535รายรถจักรยานยนต์2323รายนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะวันนี้นะคะที่เป็นกระแสกันในโซเชียลนะคุณผู้ฟังนะคะก็นั่นแหละนะคะก็ถ้าเกิดรถพุ่มพวงไปก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะสินค้าไทยช่วยไทยกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

าละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวยกเว้น8ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026พร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายสงพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุปราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังและทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พันธุ์ข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันธุ์ข้าวกอขอ85พันธุ์ข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันธุ์ข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันธุ์ข้าวเหนียวกอขอ6และพันข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72จำนวนรวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา 18:44 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเรต้าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแอนเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is my life เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสท.แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์วอล์ฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานส์ลุยส์มารีเดอะครูซไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายโกลกแว้งหมู่ที่8ตำบลกยุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ1นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก3รายสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุไหงโกลกประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีอายุ30ปีมีบาดแผลเปิดบริเวณศีรษะเย็บ7เข็มจากการสแกนสมองไม่พบความผิดปกติกระดูกเอวยุบตัวเล็กน้อยแพทย์ได้ทำการใส่เสื้อเกราะพยุงหลังนอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีก2รายคือนายศักดินันท์อาแวอายุ31ปีและนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมอายุ26ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดซึ่งมีอัตราการเข้าพักสูงเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบินโดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานสายการบินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงกำชับให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเร่งปรับปรุงห้องพักให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนโดยเร็วและยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานสากลระดับ5ดาวที่ประสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในฐานะประตูสู่ประเทศไทยรวมทั้งขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับให้เป็นที่พักหลักของนักเดินทางคุณภาพและเพิ่มรายได้แก่โรงแรมตั้งเป้าให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
4: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างด้าวโดยจะยกเว้นธุรกิจบริการแต่ประเภทได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปุริปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่งแรงงานไทย597คนทำงานต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมและตรวจสารเสพติดก่อนเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS รวมถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นรวมจำนวน597คนเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งพร้อมย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพราะนอกจากช่วยสร้างรายได้และนำเงินกลับเข้าประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีวัฒนธรรมและประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่ากระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศหากประสบปัญหาความเดือดร้อนหรืออุบัติเหตุในการทำงานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานได้ตลอดด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศกว่า 200,000 คนใน142ประเทศสร้างรายได้กลับประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาทโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นสำหรับในปีนี้ตั้งเป้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 130,000 คนขณะนี้จะส่งแล้ว 69,983 คนสร้างรายได้กลับเข้าประเทศแล้วกว่า 99,155 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายน2569เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งศาลพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียง93ต่อ0เสียงเพื่อลงโทษประหารชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลและปาเลสไตน์เตือนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้การลงโทษประหารชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเกินไปรวมทั้งเป็นการยกเลิกกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้านนายฮาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการปกปิดอาชญากรรมสงครามที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 72,628 ราย กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเฝ้าระวังชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hodius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการสหราชอาณาจักรแจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทั้งนี้ชาวต่างชาติรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและเคยเดินทางโดยเรือสำราญ MV Hondius มาก่อนซึ่งเข้าพักโรงแรมแห่งเดียวกันและเดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาแล้วซึ่งผลการตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบและไม่มีอาการป่วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วง12เดือนของปีงบประมาณ2568ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ญี่ปุ่นพบประชากรหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศซึ่งสูงกว่าสถิติเมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าขณะที่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วอย่างน้อย3รายนอกจากนี้จำนวนหมีที่ถูกจับและถูกกำจัดยังพุ่งสูงถึง3เท่าจากปีก่อนโดยมีจำนวนรวมอยู่ที่ 14,601 ตัวซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและสูงกว่าปีงบประมาณ2566ที่ 9,000 ตัวด้านนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชนบทลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรหมีที่เยอะเกินไปส่งผลให้หมีต้องย้ายถิ่นฐานและเข้าสู่พื้นที่อาศัยของมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมสมุทรสงครามประกอบด้วยถิตพัฒน์ปรีชายานนิมิตสร้อยพวงและกันตนัทเพชรสันทัศน์เอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไปอย่างสูสี 3-2 คู่คว้าเหรียญทองไปครองส่วนประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพัชรพรชาญวานิชบริการนภธนิชาบัวสุวรรณและมาทวีตันติพุทธเอาชนะนนทบุรีไป 3-0 คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวิ่ง200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกจากจังหวัดสตูลแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 21.56 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงนัทธนิชาแก้วอานาจากจังหวัดตากวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 24.61 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยผลงาน57เหรียญทอง47เหรียญเงินและ56เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นนทบุรีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรดาวรุ่งวัย18ปีเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซจากอิตาลี2เซตรวด 6-0 และ6-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายด้านทศพรนาคหล่อโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคาเซเนียครูเปนิน่าได้ทั้ง2เซต 6-0 และ6-3 เข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรินาคุตเนโซวาจากรัสเซียการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรกลีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกง 2-0 เกม 21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบคัดเลือกสุนิสาเล็กจุลากับพัทมนมัญจกานนท์เอาชนะคานิสรอัศวะสกุลเดชกับอาบุญทาสโก2-1เกม 22-20 19-21 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดอรอบต่อไป นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วโดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อดำเนินการต่อไปและจะพยายามให้การถ่ายทอดสดเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
11: รูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะก็จะไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล 100% ค่ะ
10: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ผ่านิคาดนาครายงาน
12: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
15: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าพานแว่นฟ้าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะชื่อตอนว่าปากกากบฏโดยคุณยุทธนาปัญญาเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของปากกากบฏในวันนี้นะคะก็นำเสนอกับคุณผู้ฟังเป็นตอนจบเรื่องราวในตอนจบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

5ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าลงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

นิตยสารทั้งหมดที่ผมเขียนนิยายให้อยู่ปิดตัวลงสำนักพิมพ์หลายๆแห่งก็ลดอัตราการผลิตมากกว่าครึ่งเพราะว่าการเข้ามาของสื่อดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถปรับตัวกับภาวะที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับผู้คนหันไปเสพอะไรอะไรในจอมากกว่าจะหยิบจับสิ่งที่เป็นกระดาษด้วยเหตุนี้จึงทำให้รายได้ของผมลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดยังไม่หมดในเช้าวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หัวใหญ่หัวหนึ่งที่ผมเขียนคอลัมน์การเมืองอยู่เป็นประจำเขาเรียกผมเข้าไปคุยบอกว่าเขาจะปิดคอลัมน์ของผมเพราะเห็นว่าผมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมืองรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแรกๆมันก็ขายได้อยู่แต่นานเข้าฝ่ายถูกวิจารณ์คงไม่พอใจจึงมีคำสั่งลงมาให้ปิดคอลัมน์ของผมโดยเร็วที่สุดนี่คุณทำงานให้ใครพวกเขาหรือประชาชนนั่นคือคำพูดสุดท้ายก่อนที่ผมจะเดินออกมาจากห้องบรรณาธิการเมื่อกลับมานั่งก็นึกขันตัวเองที่สร้างวัฒกรรมโบราณอะไรแบบนั้นออกไปในยุคสมัยนี้และก็ไม่รู้ว่าตัวเองซาบซึ้งกับประโยคนั้นๆจริงหรือไม่รู้หัวเสียเพราะว่ารายได้หายไปก็ไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งที่อดขันไม่ได้ก็คืออารมณ์ร้อนของตัวเองผมไม่เคยฟิลขาดแบบนี้มาก่อนแต่ในเมื่อผมทำไปแล้วก็ต้องรับผลของมันผมนึกถึงนิทานของปู่อีกครั้งในวันที่ทุกข์ใจมันเหมือนกันมากเลยทีเดียวปู่เล่าว่าปู่เคยโดนไล่ออกจากงานเพราะว่าดันไปทำเรื่องที่ไม่ถูกใจเจ้านายแต่เมื่อผมได้ยินคำว่าวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพในงานศพของปู่วันนั้นผมมาทราบภายหลังว่าปู่ถูกจับข้อหาเป็นกบฏเพราะว่าหนังสือพิมพ์ของปู่ออกเนื้อหาเชิงชักชวนประชาชนให้ต่อต้านรัฐบาลในสมัยนั้นบ้านของปู่ถูกค้นท่านพิมพ์ถูกยึดโรงพิมพ์ถูกสั่งปิดปู่และเพื่อนถูกจับอยู่ในคุกประมาณ5ปีสิ้นอิสรภาพของชายในวัยกลางคนปู่ไม่เคยเล่ารายละเอียดช่วงนี้ให้ฟังผมคาดว่าคงจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดในชีวิตที่ปู่ไม่อยากจะรื้อฟื้นหรือไม่ปู่ก็คงกลัวว่าผมจะมองท่านเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กต้องคิดว่าการ

น้อยอยู่ใบหนึ่งอยากบินได้เหมือนนกจึงไปอ้อนวอนกับนางฟ้าขอให้ตัวเองมีปีกจะได้บินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนางฟ้ายื่นเงื่อนไขให้หีบเด็กน้อยผู้นั้นทำความดีไปเรื่อยๆเมื่อนางฟ้าพอใจก็จะให้พรตามที่ขอหีบเด็กน้อยผู้นั้นเฝ้าทำตามคำของนางฟ้าอยู่หลายปีจนเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่นางฟ้าเห็นว่าหีบผู้นี้จะเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้านได้จึงเนรมิตปีกให้แต่แทนที่ชาวบ้านหีบจะดีใจกลับมองว่าหีบหนุ่มผู้นี้เป็นตัวประหลาดแปลกแยกและจะนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านชาวบ้านจึงรวมตัวกันจับหีบหนุ่มเด็ดปีกตัดแขนตัดขานางฟ้าเห็นดังนั้นก็โกรธมากลงมาสาปหีบทุกคนในหมู่บ้านไม่ให้มีแขนมีขาเหมือนกันหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหีบจึงกลายเป็นวัตถุไม่มีชีวิตทำหน้าที่เพียงบรรจุสิ่งของใครอยากเอาอะไรมาใส่ก็ต้องรับไว้ใครจะเอาอะไรออกไปก็ต้องยอมไม่มีปากมีเสียงไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอีกต่อไปเมื่อเล่าจบแล้วปู่ให้ผมสรุปข้อคิดจากนิทานอีกเช่นเคยผมนิ่งอยู่นานเพราะว่าคิดไม่ออกปู่จึงเฉลยให้ฟังว่าการที่คนเรามีความคิดรู้การกระทำที่แตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่สิ่งผิดแต่จงเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นอย่าทะนงตนว่าเก่งกาจอย่าองอาจคิดว่ามือของเราคนเดียวจะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ในพริบตาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและที่สำคัญคือต้องรักตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวให้มีพลังเมื่อพร้อมที่จะต่อสู้และรอชมความงดงามของสิ่งที่เราต้องการในวันข้างหน้าผมยอมรับว่าวันนั้นข้อคิดของปู่นั้นฟังยากแต่วันนี้ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดทุกประการ

วันนี้ผมตกงานหรือจะเรียกให้ดีหน่อยก็คือไม่มีงานประจำทำจะเข้าท่ากว่ารายได้หลักของผมมาจากนิยายเรื่องเก่าๆที่อัปโหลดเป็นอีบุ๊กขายออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์เมื่อโลกเปลี่ยนผมก็ต้องปรับตัวตามผมให้พวกน้องที่รู้จักทำเรื่องพวกนี้ให้เพราะว่าผมเหนื่อยที่จะเรียนรู้มันแล้วส่วนนิยายรวมเล่มก็ยังพอมีอยู่บ้างที่ค้างสต็อกตามสำนักพิมพ์ผมได้เสนอนิยายเรื่องใหม่เขาพิมพ์ไปแต่ทั้งนั้นก็ยังลังเลอยู่ว่าจะคุ้มค่าไหมเพราะว่านิยายของผมไม่ได้เข้าทางตลาดนักอ่านสมัยนี้มากนักผมเคยเปิดใจลองอ่านนิยายที่วัยรุ่นชอบอ่านผมว่านิยายสมัยใหม่เหล่านี้เดินเรื่องรวดเร็วขายความฟินมากกว่าความงามทางภาษาอ่านแล้วก็สนุกดีชอบในความสดใสของคนเขียนแต่จะให้ผมเปลี่ยนแนวเขียนตอนนี้คงแก่เกินแกงไปเสียแล้วผมเติบโตมากับกองหนังสือของปู่มักจะเลือกหนังสือที่มีสำนวนภาษาสวยงามให้ผมอ่านกว่าพระเอกจะเจอนางเอกได้ต้องบรรยายฉากพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกอย่างละเมียดละไมปู่บอกว่าภาษาเป็นอาวุธของนักเขียนแต่ละคนก็มีอาวุธของตัวเองลอกเลียนแบบกันไม่ได้คนอ่านจะรู้ทันทีว่าสำนวนนี้เป็นของใครดังนั้นถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องหาแนวทางของตนเองเช่นสำนวนของผมหากจะให้เปลี่ยนแปลงก็คงทำได้ยากเพราะว่ามันเป็นตัวตนไปเสียแล้วชื่อเสียงของผมแผ่วลงแต่ก็ไม่ได้หายไปจากบรรณพิภพอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาที่การเมืองคุกรุ่นผมมักจะได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ตามสำนักข่าวต่างๆหรือว่าในช่วงเวลาปกติก็รับบรรยายพิเศษตามมหาวิทยาลัยบ้างเป็นกรรมการตัดสินงานเขียนรางวัลโน้นรางวัลนี้บ้างเรียกได้ว่าผมก็ยังพอมีอะไรทำยังเคลื่อนไหว

อยู่ในแวดวงหนังสือแล้วก็วงการเมืองเล็กๆน้อยๆตามวาระและโอกาสตอนนี้ผมอยู่ในห้องทำงานของปู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดที่ปู่ใช้นั่งทำงานเป็นประจำตรงหน้ามีกระดาษเปล่าอยู่หนึ่งแผ่นที่ผมกำลังจะเพิ่มมูลค่าให้กับมันและหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองเล่มหนึ่งที่ผมหยิบมาจากหีบเพื่อจะใช้ประกอบการเขียนบทความของผมในวันนี้หลายคนบอกให้ผมใช้คอมพิวเตอร์เขียนงานได้แล้วผมเคยลองหัดใช้แต่พิมพ์ช้าเลยเลือกที่จะเขียนลงกระดาษตามความถนัดเหมือนเดิมแต่ปากกาของผมหายหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนึกไม่ออกว่าไปลืมไว้ที่ไหนผมเลยถือวิสาสะหยิบปากกาของปู่มาใช้ซึ่งมันก็ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในกล่องกระจกในตู้ด้านหลังปู่บอกผมว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาด้ามโปรดเป็นด้ามคู่ทุกคู่ยากช่วงที่สถานะทางการเงินมั่งคั่งปู่สั่งทำพิเศษจากต่างประเทศในราคาสูงลิ่วแต่ก็ใช้ดีใช้ทนสมใจสมราคาส่วนหมึกนั้นก็ใช้ไม่รู้จักหมดแม้เขียนทุกวันก็นานเป็นปีกว่าจะได้เติมสักทีฟังดูแล้วก็น่าเหลือเชื่อว่าปากกาอะไรจะสมบูรณ์แบบปานนั้นทว่าลงท้ายปู่ก็หยอดประโยคเดิมที่ชวนให้ขนลุกทุกครั้งว่าปากกามันมีชีวิตรายได้อีกทางหนึ่งที่พอเลี้ยงผมได้ก็คือบทความในหนังสือพิมพ์ผมโชคดีที่ยังมีรุ่นพี่เห็นใจให้โอกาสผมเขียนบทความการเมืองลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หัวหนึ่งแต่ก็มีข้อแม้ว่าผมต้องเปลี่ยนนามปากกาและต้องไม่นำเสนอความคิดรุนแรงที่ชวนให้เกิดความแตกแยกเหมือนที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะขัดใจกับข้อแม้นั้นอยู่บ้างแต่ก็ต้องน้อมรับไว้มิฉะนั้นผมจะสูญเสียรายได้นี้ไปอีกทางแต่จะว่าไปแล้วผมก็ไม่ได้เขียนอะไรดูเด็ดเผ็ดมาในแบบนั้นมานานแล้วนะรั่วครั้งนี้จะลองดูไหมยิ่งโจทย์จากบรรณาธิการที่ให้มามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอีกขั้วการเมืองหนึ่งที่ผมไม่ชอบที่หน้าซะด้วยแค่นึกสนุกแค่คิดที่ว่าจะลองใจมันก็เต้นแรงแล้วผมหยิบปากกาของปู่มาขีดเขียนก็ปรากฏว่าหมึกดำชัดนึกแล้วก็ประหลาดใจที่ปากกาอายุหลายสิบปีด้ามนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่เมื่อจรดปลายปากกาเขียนได้ไม่นานปากกาก็หมดหมึกทั้งที่ยังเขียนไม่จบบรรทัดแรกซะด้วยซ้ำผมหงุดหงิดมากเพราะว่าความคิดของผมลั่นไปไกลแล้วผมควรจะหาปากกาด้ามอื่นหรือไม่ก็ดินสอสักแท่งที่พอจะเขียนได้เดินหาหมดแล้วทั้งในกระเป๋าบนโต๊ะในลิ้นชักในตู้หนังสือในหีบบนชั้นวางของก็หาไม่เจอให้ตายเถอะในห้องนี้มีอะไรให้เขียนได้นอกจากปากกาด้ามนี้แล้วเหรอเนี่ยผมรู้ว่าตัวเองหัวเสียจึงควบคุมอารมณ์ด้วยการกลับมานั่งที่เก้าอี้ของปู่ปู่สอนผมให้หายใจเข้าออกช้าๆทำสมาธิเมื่อตัวเองอารมณ์ไม่ดีมันจะช่วยทำให้เราใจเย็นขึ้นผมบอกแล้วว่าคำของปู่จะเข้ามาในหัวผมทุกครั้งที่ผมทุกข์ใจครั้งนี้ก็เช่นกันผมทำตามที่ปู่สอน

และดูเหมือนผมจะนึกอะไรบางอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังได้ทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตคำนี้ผุดขึ้นมาในหัวผมอีกครั้งนิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่าก็ล้วนแต่มีตัวละครอยู่ในห้องนี้ทั้งสิ้นเช่นเจ้ากระดาษต้นฉบับจอมเหยียดบทสรุปของเจ้าหีบติดปีกและอีกหลายเรื่องที่เกินจะเล่าหมดรวมถึงเจ้าปากกาด้ามนี้ด้วยผมจำได้ว่ามันไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องเล่าหน้าพิศวงปู่เล่าให้ฟังว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาวิเศษสร้างรายได้กับปู่เป็นกอบเป็นกำแต่พอปู่เริ่มมีความคิดที่เจ้านายไม่ชอบปากกามันก็ติดๆขัดๆเขียนออกบ้างไม่ออกบ้างปู่ก็เลยเลิกใช้แต่ก็ยังเก็บไว้เผื่อจะขายต่อได้หลังจากนั้นปู่ก็หันไปใช้ปากกาด้ามอื่นเขียนงานตลอดจนกระทั่งถูกไล่ออกแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ขายปากกาด้ามนี้อยู่ดีปู่หยุดใช้ปากกาด้ามโปรดนี้ไปหลายปีจนกระทั่งลองหยิบขึ้นมาเขียนอีกครั้งปู่บอกว่าครั้งนั้นปู่เขียนเรื่องตลกขายให้กับหนังสือพิมพ์มันก็เขียนได้ดีกลับมาใช้คล่องมือคล่องใจเหมือนเดิมหลังจากที่ปู่ตายผมก็เริ่มศึกษางานเขียนของปู่อย่างจริงจังผมเลื่อนขั้นตัวเองเป็นซูเปอร์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของปู่เพราะว่าเหมือนผมจะรู้จักปู่มากขึ้นจริงที่ว่างานเขียนของปู่ในระยะเวลา 1-2 ปีก่อนที่ปู่จะถูกจับเป็นงานเขียนที่มีความคิดค่อนข้างรุนแรงมีเนื้อหาปลุกระดมผู้คนแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจนแต่ว่าหลังจากที่ปู่ออกจากคุกปู่ก็เลือกแนวเขียนสัพเพเหระมากขึ้นมีเรื่องประโลมโลกบ้างเล็กน้อยส่วนเรื่องการเมืองก็มีอยู่บ้างแต่จะออกแนววิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์มากกว่างานในยุคแรกๆรู้ว่าปากกาด้ามนี้จะมีชีวิตจริงๆคำถามนี้ผุดขึ้นในหัวผมเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเขียนเมื่อสักครู่ไม่ต่างกับงานของปู่ในยุคที่เป็นหัวรุนแรงหากปากกาด้ามนี้มีชีวิตมันคงเคยเตือนปู่มาแล้วและมันคงกำลังเตือนในสิ่งที่ผมกำลังจะทำด้วยเช่นกันผมใจเย็นขึ้นออกมาชงกาแฟดื่มนอกห้องสลัดความบุ่มบ่ามในใจที่อยากจะเขียนเรื่องรุนแรงของการเมืองฝั่งที่ผมไม่ชอบซึ่งผมไม่ผิดที่ผมไม่ชอบเพียงแต่เราต้องเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นดังคำที่ปู่เคยสอนไว้ผมพอจะคิดออกแล้วว่าผมจะเขียนยังไงดีผมหยิบปากกาด้ามโปรดของปู่ขึ้นมาอีกครั้งลองขีดเขียนปรากฏว่ากลับมาเขียนได้ดีหมึกดำเด่นชัดไม่ขาดเส้นผมจรดปลายปากกาเขียนใหม่เขียนในรูปแบบสร้างสรรค์เหมือนที่ปู่เคยเขียนผมเขียนไปอย่างลื่นไหลคล่องมือคล่องใจไม่นานบทความของผมก็จบลงในสองหน้ากระดาษผมวางปากกาของปู่ลงมองผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจสงสัยปากกามันคงจะกลัวผมเป็นกบฏจริงๆ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏโดยยุทธนาปัญญาจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธรายการศาลาวรรณกรรมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเราก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยพร้อมสั่งคุมเข้มใบอนุญาตพกอาวุธปืน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการทลายคลังแสงของนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากโดยย้ำว่าต้องตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างครบวงจรไม่มีการละเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการครอบครองอาวุธสงครามและระเบิด C4 ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอื่นๆเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งเข้มงวดการพิจารณาใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยจะไม่มีการผ่อนปรนผู้ที่พกพาโดยไม่มีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีทันทีพร้อมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนที่เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยจนสามารถนำไปสู่การจับกุมและขยายผลคดีพร้อมกำหนดประเด็นสำคัญในการสืบสวนทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเป็นนักสะสมอาวุธจริงหรือไม่แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าครอบครองเพื่อคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและจะเดินหน้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบว่ามีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาล่าสุดกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงผลการรักษานายหมิงเฉินซันที่มีอาการชักเกร็งและหมดสติในเรือนจำ และถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณขณะนี้ผู้ต้องขังยังรักษาตัวในห้อง ICU โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเบื้องต้นเรือนจำตรวจสารเสพติดไม่พบเม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาและได้ส่งตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไซยาไนด์และกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนคาดทราบผลภายใน 5-15 วันฝ่ายความมั่นคงแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าของร้านขายยาผิดกฎหมายลักลอบขายทรามาดอนยาแก้ไอให้เยาวชนยึดของกลางจำนวนมาก
11: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดสั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดกำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพลานที่3505และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดเข้าจับกุมร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาอันตรายให้เยาวชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนายบีระขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีเจ้าของร้านและนายประณัยอายุ18ปีลูกจ้างพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาควบคุมพิเศษประเภททรามาดอลยาแก้ไอหลายยี่ห้อและธนบัตรล่อซื้อสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำยาควบคุมพิเศษไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงได้วางแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง
14: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
15: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
14: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
16: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนนะครับ FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับและการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆไปจนถึง 4 ทุ่มนะครับสัปดาห์นึงเรามาเจอกัน5วันนะครับเว้นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศวันนี้นะครับวันที่12วันอังคารแล้วนะครับพฤษภาคม2569นะครับก็คือชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะครับเมฆครึ้มดำมาเลยนะแล้วก็น่าจะตกหนักใกล้เคียงระนองนี่นะครับเห็นฟ้าร้องครึ่งๆเลยนะครับแล้วก็เมฆนี่ดำแล้วก็ลมเย็นมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆเลยนะครับเนาะแต่ที่สถานีตกไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าครึ้มมาทั้งวันเลยแล้วกันวันนี้เนาะก็น่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในพื้นที่ระนองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็ขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกชนิดทุกประเภทต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาทำถนนเนาะแถวกระเปิลโอ้โหนะครับถนนอย่างว่าน้ำกำลังทำถนนก็ต้องค่อยๆขี่แล้วกันเนาะน้ำก็ขังแล้วก็ถนนก็อาจจะเป็นขรุขระบ้างเยอะแยะเลยนะยังไงก็รออีกอึดใจพักใหญ่แล้วกันนะถนนก็จะเป็น4เลนก็แล้วก็บางช่วงนะยังไม่ใช่ว่าตั้งแต่ราชกูถึงกระเปอร์นะครับก็เป็นบางช่วงแล้วกันนะก็ถือว่ายังเป็นช่วงที่ต้องทำขยายถนนนะเนื่องจากว่าขณะนี้มีรถจราจรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนาะรถบรรทุกรถตู้บ้างรถขนรถสิ่งของเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยเวลาเขาขับเร็วไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันก็จะต่อแถวเป็น4ซ้า5 6คันเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่จังหวะฝีมือของใครว่าจะแซงไปละกันเนาะแต่ไม่ต้องรีบนะเหลือแป๊บเดียวมันก็ผ่านจุดนั้นไปแล้วเนาะยังไงก็ค่อยๆขี่ค่อยๆขับละกันนะครับเนาะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นถนน2เลนสวนกันไปมาก็ถนนมันแคบมาหน่อยก็ต้องค่อยๆไปละกันจะได้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยกันทุกท่านนะครับช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วบางพื้นที่ก็เปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยนะเราจะเห็นว่าโอ้โหน้องๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็คือช่วงเช้าเนี่ยก็ไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะการจราจรในพื้นที่ระนองก็จะอุดหนาฝาข้างคับข้างไปด้วยน้องๆเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะแต่ก็มีเด็กนักเรียนบางส่วนนะครับน้องที่นะครับอาจจะขาดอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้านะครับรวมถึงกระเป๋าหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับดังนั้นจังหวัดระนองจึงร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษามอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กด้อยโอกาสตามโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียนซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่5แล้วนะครับวันนี้นะครับที่ห้างโลตัสสาขาระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานพิธีมอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเปิดเทอมใหม่ไม่ใช่หัวใจวุ่นนะปันน้ำใจส่งน้องไปเรียนนะครับกิจกรรมเปิดเทอมใหม่ใจฟูส่งน้องไปเรียนซึ่งเป็นปีที่5จัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองนะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีความพร้อมด้านการศึกษานะครับซึ่งในการนี้นางสิรินาถสิริมันจงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนะครับเป็นความร่วมมือของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาซึ่งมีเด็กจำนวนทั้งสิ้น21คนได้รับการสนับสนุนชุดนักเรียนเครื่องแต่งกายและก็อุปกรณ์การเรียนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจและภาคประชาชนนะครับทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างโลตัสสาขาระนองเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร้านอาหารคุ้นลิ้นร้านมานิดระนองการเกษตรสโมสรโรตารี่ระนองบริษัทมินเนอรัลรีซอร์สเซส Development จำกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยมีดีศาลจังหวัดระนองตำรวจภูธรจังหวัดระนองตลอดจนผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระนองครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะอย่างน้อยก็ส่งต่อเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนให้น้องมีกำลังใจนะเพราะว่าบางครั้งเด็กๆเนี่ยไม่มีชุดนักเรียนใหม่ๆใส่ไปโรงเรียนก็ต้องมีความโอ้โหอายมั่งอะไรมั่งนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยเนาะอย่างน้อยก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระกับท่านผู้ปกครองนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยปีนี้ปีที่5แล้วปีต่อไปก็น่าจะเป็นปีที่6ต่อไปละกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับวันนี้วันอังคารถึงคิวเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมเปิดตัวไปกับเพลงปีกหักนะชีวิตคนหนุ่มนะครับของพี่ปูพงศิษฐ์คำพีนะครับเนาะน่าจะเป็นชุดอยู่ตรงนี้นะหลาย10ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเนาะใครชื่นชอบศิลปินเพื่อชีวิตท่านไหนหรือเพลงอะไรกริ่งกลางขอเพลงมาได้เลยนะครับ0778808883หรือว่าทักมาในเพจสวทรนองได้เลยนะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบคำถามแล้วก็เปิดเพลงให้เลยนะครับ

0: าน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพูนน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
2: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
2: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: หลังจากที่เราทำความเข้าใจกันแล้วนะครับว่าเราควรจะฟ้องคดีประเภทไหนที่ศาลอะไรนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปอีกว่าใครล่ะที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีแต่ละประเภทคดีอาญาคดีแพ่งคดีปกครองคดีปราบปรามทุจริตหรือคดีแรงงานคดีล้มละลายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอะไรพวกนี้ใครบ้างมีสิทธิ์ฟ้องโดยปกติแล้วถ้าเป็นคดีอาญานะครับผู้เสียหายที่ถูกละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาท่านก็สามารถฟ้องได้เองต่อศาลโดยไม่ต้องเข้าไปแจ้งความหรือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาฟ้องแทนท่านหรือถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านก็สามารถจ้างทนายความที่จะฟ้องคดีให้แต่ถ้าท่านเห็นว่ามันจะเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปนะครับการฟ้องคดีอาญาท่านสามารถไปแจ้งความเพื่อให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแล้วก็ส่งให้อัยการฟ้องได้ถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับคนที่มีสิทธิ์ฟ้องก็คือผู้ที่ได้รับความเสียหายในทางแพ่งหรือถ้าผู้เสียหายเป็นหน่วยงานทางหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะส่งเรื่องให้พนักงานในการเป็นผู้ฟ้องคดีให้นะครับถ้าเป็นคดีปกครองท่านที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นะครับเป็นผู้ฟ้องเป็นท่านก็มีสิทธิ์ฟ้องได้นะครับหรือบางทีหน่วยงานราชการที่ออกคำสั่งแล้วท่านไม่ปฏิบัติตามแล้วก็อยากฟ้องคดีก็จะส่งให้อัยการเป็นคนฟ้องขับไล่หรือว่าฟ้องประชาชนที่ละเมิดอำนาจปกครองเหล่านั้นได้นะครับถ้าเป็นคดีปราบปรามทุจริตนอกจากผู้เสียหายที่จะฟ้องได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะมีพนักงานในการหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.นะครับเป็นคนฟ้องคดีแทนนะครับส่วนถ้าเป็นคดีอื่นนะครับก็จะมีแยกย่อยกันไปอีกว่าคดีคุ้มครองผู้บริโภคหรือคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยหลักแล้วนะครับก็จะมีผู้เสียหายหรือพนักงานในการที่เป็นผู้ดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลได้นะครับก็แยกย่อยกันไปว่าท่านเป็นผู้เสียหายในคดีไหนในคดีประเภทอะไรก็สามารถดำเนินการฟ้องคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ง่ายๆว่าผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนั้นหลักๆก็คือ 1. ผู้เสียหาย 2. พนักงานในการนะครับ 3. ถ้าเป็นคดีพิเศษอย่างคดีปราบปรามทุจริตก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.นะครับส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากนี้นะครับท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องต่อศาลแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่าลืมปรึกษาพนักงานในการที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งรายการของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆนะครับเนาะช่วงยามดึกๆแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับเนาะหลายๆท่านก็น่าจะกำลังอยู่บ้านนะพักผ่อนนะบางท่านก็เข้าที่หลับที่นอนแล้วนะก็ถ่ายโทรศัพท์กันนะครับเนาะดูซีรีส์บ้างดูนู่นดูนี่บ้างนะครับเนาะหรือว่าโทรศัพท์หรือว่าอะไรแล้วแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสังคมก้มหน้านะเนื่องจากว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เนาะโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะไรทุกอย่างมันอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยนะครับเนาะยันเงินในอะไรเงินในบัญชีเราก็อยู่ในโทรศัพท์เหมือนกันนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือว่าติดต่อธุรกรรมอะไรต่างก็โอ้โหในโทรศัพท์หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกอะไรที่คนต้องกำโทรศัพท์ลืมอะไรไม่ได้ไม่ว่านะครับแต่ถ้าลืมโทรศัพท์มันต้องกลับไปเอาเลยนะครับเนาะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์นี่ยุ่งเลยนะครับเนาะไม่รู้ว่าโลกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับดังนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนะครับออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับให้เลือดนะครับต่อยอดกับชีวิตอีกหลายๆคนเลยนะครับก็คือวันที่15พฤษภาคมที่หอประชุมอำเภอละอุ่นที่ว่าการอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะครับแล้วก็วันที่19พฤษภาคมที่หอ อประชุมอำเภอกระเปอร์ที่ว่าการอำเภอจังหวัดระนองและปิดท้ายวันที่27พฤษภาคมที่บริเวณโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคระนองนะครับผมอย่าลืมแล้วกันนะครับ15พฤษภาคมอำเภอละอุ่น19พฤษภาคมอำเภอกระเปอร์27พฤษภาคมที่เทคนิคระนองนะครับดังนั้นการให้เลือดคือการให้ชีวิตนะครับผมท่านใดที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมละกันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 9:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077 880 883 สวท.ระนอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: เข้าสู่ช่วงท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะวันพุธที่13พฤษภาคมเป็นวันพืชมงคลนะช่วงเช้าๆก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับรวมถึงในทีวีก็จะมีถ่ายทอดสดละกันนะเราก็ต้องมารอดูว่าปีนี้พระโคจะกินอะไรแล้วก็น้ำท่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงละกันนะครับเนาะในวันพรุ่งนี้นะครับและก็ช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลจะลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับรวมถึงเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บริเวณศาลาประชาคมอำเภอเกาะพังงันนะครับผมก็จะทำการไลฟ์สดด้วยในเพจของกรมประชาสัมพันธ์อย่าลืมแล้วกันนะครับคอยติดตามรับชมรับฟังติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับเนาะช่วงนี้ก็มาลงพื้นที่ภาคใต้บ่อยมากๆเลยนะครับเนาะวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำต่อคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่ถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสนับสนุน SME เข้าถึงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับนางพิมพ์ไกรลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับเครื่องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับสำหรับข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน
10: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบขบวนการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำชายหาดสาธารณะคืนประชาชนพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อกว่า10ปีว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายในการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และชายหาดสาธารณะกลับคืนเป็นสมบัติของชาติและประชาชนจากการสืบสวนเชิงลึกพบพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนจะเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตและกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบถูกดำเนินคดีจากนั้นได้ดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิ์ครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยพร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้รุกล้ำพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีประสานพนักงานสอบสวนให้สำนวนมีความรัดกุมและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสารานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ I Never Dreams ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องโปรดให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะเกิดขึ้นในปี2497คำร้องโดยท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเพลงใจสาวครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองใจหายโดยสุนทรภรณ์ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อนะคะและหัวใจเอ๋ยคุณโฉมฉายอรุณฉานขับร้องสดไว้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2537สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยใจสาว

ที่จบไปนั้นคือใจสาวใจหายและหัวใจเอ๋ยและคุณวินัยจุลบุษปะจะต่อได้เพลงหัวใจผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและคุณเอื้อนะคะเพลงที่สองหากภาพเธอมีวิญญาณโดยคุณชวีโชควิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยงยุทธแต่งทำนองและเอื้องเวียงดอยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องสดเอาไว้เมื่อปี2543ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

พลงชุดต่อไปนั้นฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะเพลงที่สองหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะในการขับร้องครั้งนี้ครูสิริยงยุทธจะเล่นเปียโนด้วยนะคะคำร้องเป็นของคุณสุรัตน์ภุกเวศทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรและเพลงที่สามคุณบุษยาในเพลงหิมพานต์ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรการและครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั้น3เพลงก็มีเพลงสุริยารับฟ้าหาดแสนสุขและหิมพานต์ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากล นะคะคือเป็นวันเฉลิมฉลองมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาการพยาบาลของโลกค่ะเราก็จะฟังคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติในเพลงนักเรียนพยาบาลคำร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อด้วยเจ้าสาวเอ๋ยโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ผลงานของครูเอ๋ยประพายเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณวินัยเพลงเรือนหอรอรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือความท้าทายสถานการณ์โลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS โดยจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่อสถานการณ์โลก
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS และประเทศหุ้นส่วนระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้พร้อมใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและกลไกพหุภาคีให้ทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยย้ำบทบาทของสหประชาชาติและเวทีเช่น BRICSเป็นแกนกลางของผู้ภาคีนิยมอีกทั้งจะผลักดันการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาและความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายร่วมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจมนุษย์และภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยยืนยันการให้บริการจราจรทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC จากเหตุการณ์เที่ยวบินที่ TG029 เส้นทางอุบลราชธานีสุวรรณภูมิเกิดความล่าช้าโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าในวันดังกล่าวมีอากาศยานอีกลำที่กำลังลงจอดในทางวิ่งคู่ขนานประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องบินทั้งสองลำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดพร้อมย้ำว่าการอนุญาตให้เครื่องบินลงจอดต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ4ด้านคือสภาพทางวิ่งต้องว่างและไม่มีสิ่งกีดขวางระยะห่างระหว่างเครื่องบินต้องได้มาตรฐานสภาพอากาศต้องปลอดภัยและนักบินต้องควบคุมเครื่องให้มีการร่อนลงที่เสถียร หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมนักบินสามารถยกเลิกการลงจอดได้ทันทีซึ่งถือเป็นมาตรการความปลอดภัยปกติของการบินสากลยืนยันว่าระบบการจัดการจราจรทางอากาศของไทยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือ airbnb.org แพลตฟอร์มเช่าที่พักยกระดับโครงข่ายที่พักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงที่พักได้ภายใน48ชั่วโมง
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Airbnb.org โดยนางสาวคริสตินชางผู้อำนวยการโครงการและการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อวางกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2568ซึ่งกทม.และ Airbnb.org ได้ร่วมกันสนับสนุนที่พักฉุกเฉินไปแล้วกว่า 4,000 คืนโดยภายใต้ MOU ฉบับใหม่ Airbnb.org ได้สนับสนุนงบประมาณมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทสำหรับการเข้าพักฉุกเฉินในกรุงเทพช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและอาสาสมัครสามารถจองที่พักที่ปลอดภัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการประสานศักยภาพระหว่างการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของท้องถิ่นเข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกจะช่วยให้กทม.สามารถเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ประสบภัยได้ภายใน48ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะคะทูลใจคำรอดยังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงแผ่นดินของเราผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อด้วยเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยคุณกมลสาริกานนท์จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยกมลสาริกานนท์จากละครของพลตรีโรจิตวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2481ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปี2533ท่านเกิดวันที่12พฤษภาคมปี2477และท่านถึงแก่กรรมไปเมื่อ27กุมภาพันธ์2563นะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านกันเริ่มแรกนั้นฟังเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติใช้นามในการขับร้องว่าสุภชัยชื่นประโยชน์ซึ่งครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ตั้งให้คือเพลงนิ่มนวลผลงานของครูปอชื่นประโยชน์และคุณมงคลอมตยกุลค่ะและรำพึงรำพันอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงโด่งดังมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือเพลงรักคุณเข้าแล้วผลงานของสุนทรยานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติฟังในช่วงนี้3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ2เพลงแรกคือนิ่มนวลและรำพึงรำพันใช้นามแฝงว่าสุภชัยชื่นประโยชน์และรักคุณเข้าแล้วที่เพิ่งจบไปนี้ก็เป็นเพลงที่สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพดินทร์ร่วมกันประพันธ์ทำให้คุณสุเทพมีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวในเพลงนี้สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติได้ร่วมกันแต่งเพลงและบรรเลงแบบสังคีตประยุกต์ให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องหลายเพลงเราจะฟังช่วงนี้3เพลงค่ะรักพี่นะหลงคอยและนางอาย

่อไปคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงลาทีความระทมผลงานของเมรัญชราศิลปินแห่งชาติเสียงสะอื้นจากสายลมโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลายไกรเลิศนะคะเพลงเสียงสะอื้นจากสายลมนี้แต่เดิมชื่อเพลงคลื่นสวาดบันทึกเสียงโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณสะอาดนินอารามเราจะฟังคลื่นสวาดซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมของเสียงสะอื้นจากสายลมกันด้วยนะคะในช่วงนี้3เพลงเริ่มด้วยลาทีความระทม

คุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องร่วมกับนักร้องหญิงเอาไว้หลายท่านอย่างเช่นกับคุณประสานศรีสิงหานนท์เพลงของเธอคนเดียวผลงานของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณชรินขับร้องกับคุณเพียงพิษสิริวิไลในเพลงจากเธอคืนนั้นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณชรินกับคุณสวรีศิลปินแห่งชาติในเพลงครึ่งราตรีผลงานของคุณดำรงเกตรชนฟัง3เพลงเลยนะคะ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน12พฤษภาคมในเพลงพรพี่ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำภาคทฤษฎีหัวข้อแม่บทของธรรมะมาให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภาคปฏิบัติเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงเราจะมาเริ่มจากการทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตของเราสงบลงให้จิตของเราระงับลงการสงบความระงับของจิตนั้นจะมีได้ด้วยสติสติจะเกิดได้จากการมากำหนดการระลึกการสอดส่องใส่ใจการมาดูการมาสังเกตสังเกตดูกำหนดใส่ใจอยู่กับลมหายใจในที่นี้ให้ท่านฟังลองหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งเราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในบริเวณโพรงจมูกรับรู้ตรงไหนตั้งจิตของเราไว้ตรงนั้นแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อเราหายใจเป็นธรรมชาติธรรมดากำหนดอยู่ที่จุดเดิมซึ่งสัมผัสแน่นอนว่ามันก็จะต้องลดลงเปลี่ยนแปลงไปกำหนดไว้ที่เดิมไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าลมออกไม่ไปถึงท้องถึงส่วนต่างๆร่างกายไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นยาวเร็วช้าร้อนเย็นแต่ว่าให้เป็นธรรมชาติทั้งจังหวะทั้งความแรงทั้งอุณหภูมิให้เป็นธรรมชาติของเขาในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกหายใจฝึกหายใจก็ไปฝึกเวลาออกกำลังกายแต่ตอนนี้ออกกำลังใจเรามาฝึกสติโดยการกำหนดดูไว้ในขณะที่เรากำหนดดูลมอยู่นั้นมันจะมีความคิดอื่นๆแทรกมาการที่เรามานึกถึงลมคือการระลึกได้การนึกถึงคือการระลึกถึงการสังเกตคือการระลึกถึงการกำหนดดูคือการระลึกถึงระลึกถึงก็คือสตินั่นเองมีสติอยู่กับลมหมายถึงอย่างนี้ดูลมหมายถึงอย่างนี้รู้อยู่กับลมหมายถึงอย่างนี้สติจะตรงข้ามกับความเพลินหวังเพลินหมายถึงเผลอเผลอหมายถึงลืมลืมคือลืมลมถ้าเราลืมลมนั่นก็เผลอแล้วนั่นก็เผลอแล้วแต่ถ้าตอนนี้เราไม่ลืมลมก็แสดงว่าเราไม่เผลอไม่เพลินรู้สิ่งใดๆเช่นมีความคิดผ่านมาหวังได้ยินเสียงข้าพเจ้านี่แล้วเราไม่ลืมลมนี่แสดงว่าเราไม่เพลินไปตามเสียงนั้นเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นแต่ตรงกันข้ามกันนะถ้าเรารู้ฟังเสียงนกเสียงสิ่งต่างๆแล้วหรือมีความคิดใดๆผ่านมาในช่องทางใจแล้วเราลืมลงไปก็แสดงว่าเผลอไปตามความคิดเผลอไปตามเสียงนั้นเราตั้งสติให้ดีระวังตั้งสติให้ดีกำหนดอยู่กับลมหายใจทำอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็รู้ออกก็รู้ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจออกเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เป็นแม่บทคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างอุปมาอุปไมยให้เราเกิดความเข้าใจเข้า
ข้าใจแล้วจะไปเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นลดความทุกข์ลงมีความสุขมากขึ้นบางคนจะบอกว่าชีวิตฉันก็สุขอยู่แล้วบางทีเราถูกหลอกนะทูฟังหลอกให้เข้าใจว่าสุขในสิ่งที่มันเป็นทุกข์หลอกให้เข้าใจว่าดีในสิ่งที่มันไม่ดีหลอกให้เข้าใจว่าใช่ในสิ่งที่มันไม่ใช่หลอกให้เข้าใจว่าถูกในสิ่งที่มันผิดหลอกให้เราไม่รู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้เรื่องที่ต้องการให้รู้ไม่เป็นประโยชน์เรื่องที่ไม่ต้องการให้รู้ซึ่งถ้ารู้แล้วจะเป็นประโยชน์เขาไม่ให้รู้ท่านผู้ฟังบางทีเราถูกหลอกปกปิดมืดมิดให้บังไว้เข้าใจคลาดเคลื่อนนี่เป็นลักษณะของโลกที่มันเป็นไปอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมีมุมมองความรู้ที่ผิดมันก็ไปยากคือมีทุกข์การฟังธรรมะท่านผู้ฟังจึงเป็นสิ่งที่ช่วยได้ให้เรามีปัญญามีมุมมองที่ถูกต้องเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงเปิดเผยเอาไว้การเปิดเผยนี้ใช้พลังมากพวกที่พยายามปกปิดนี่เขาไม่ชอบกิเลสนี่มันจึงไม่ชอบและกิเลสใช้ใครเป็นเครื่องมือคนนั้นเขาก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้กำลังมากในการจะจัดการกับคนพวกนี้ไม่ให้มันมาปกปิดเอาไว้วิธีจัดการของท่านก็จัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจของเขาแล้วให้เครื่องมือให้กับคนที่จะกำจัดกิเลสเอาไว้นั่นคือธรรมะนั่นเองทุกฝั่งการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ธรรมะนั้นจึงใช้พลังมากใช้ความสามารถมากเรานำธรรมะเข้ามาสู่ในใจโดยการฟังหัวข้อแม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องได้แยกสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดแยกสิ่งที่ใช่ออกจากสิ่งที่ไม่ใช่แยกสิ่งที่มืดออกจากสิ่งที่สว่างแยกความรู้ออกจากความไม่รู้แยกสีดำออกจากสีขาวได้เวลาผู้ฟังจะฟังเทศน์ฟังธรรมใดๆจึงต้องมีจิตที่เป็นสมาธิเพื่อให้ปัญญาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้แหละที่จะเข้าใจสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือที่จะทำให้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วมันพัฒนาดีงามมากยิ่งขึ้นเป็นเซตที่เป็นซีรีส์ของธรรมะอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ6ประการมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันซึ่งทั้ง3ชุดนี้มีหัวข้อที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันที่จะทำให้เรามีการพัฒนามีความก้าวหน้ามีความเจริญเติบโตขึ้นไปในธรรมวินัยนี้ได้ที่บอกว่าเจริญในธรรมเจริญในธรรมคุณจะมีความเจริญในธรรมะได้อย่างไรมันต้องมีเหตุต่างๆที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้แต่เราบอกว่าไปกราบครูบาอาจารย์มาถึงสถานที่แห่งนี้ได้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วขอให้ท่านมีความเจริญในธรรมมีความก้าวหน้าในธรรมะซึ่งสิ่งที่ถ้าเราไปทำนั่นนะหรือสถานที่ที่เราไปนั่นนะหรือสิ่งที่เราฟังมาเรียนรู้มานั่นนะมันก็จะต้องอยู่ในสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่ข้าพเจ้ารวบรวมมานั้นก็มีในพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายเอาหัวข้อกันดูฟังเพราะมันเป็นเซตของธรรมะหมวด6ข้อทั้งหมด3เซตด้วยกันเพื่อนำฟังเห็นโครงสร้างของเขาก่อนว่าแต่ละเซตเนี่ยมันมี6ประการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรู้ถึง
6คูณ3ก็ได้18ข้อเลยเดียวในเซตที่1พูดถึงหัวข้อธรรมะในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิกมสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวด6ข้อที่79เนื้อหาข้างในก็มีธรรมะ6ประการหลวงพ่อปออปยุตโตที่ท่านรวบรวมเนื้อหาธรรมานี้ออกมาในพจนานุกรมฉบับรวมประมวลธรรมะนี่ท่านก็ใช้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่มีเหมือนในพระสูตรแต่ก็เอามาจากบาลีหรือเอามาจากคนละคำนั่นเองนะชื่อพระสูตรนี้เขาเอามาจากคำว่าอธิกมะส่วนที่ในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมนั้นท่านเอามาจากคำหนึ่งที่คืออยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันใช้คำว่าพัตตาธรรมก็คือมันจะทำได้หรือทำไม่ได้ล่ะพัตตาธรรมนี่คือธรรมะที่จะทำให้เราทำได้สามารถขึ้นมาก็มี6ประการนี่คือเซตที่1เดี๋ยวจะค่อยว่าในรายละเอียดต่อไปเซตที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเวปุลธรรมเป็นข้อที่อยู่ถัดกันมาเลยคือข้อที่80ในพระสูตรใช้ชื่อว่ามหัตตธรรมในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมท่านใช้คำว่าเวปุลธรรมก็คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมหัตตธรรมก็คือให้เกิดความเป็นใหญ่เวปุลธรรมก็คือให้เติบโตเจริญไพบูลย์ชื่อมาจากบาลีก็คนละคำที่อยู่ในพระสูตรเดียวกันก็มีรายละเอียดอีก6ประการเป็นคนละอย่างกันกับ6ประการแรกนี่คือเซตที่2และเซตที่3นี้มาในนิทานชาดกเป็นเรื่องที่อดีตชาติของท่านพระสารีบุตรเป็นเด็กน้อยที่ชอบถามคำถามนั่นนี่มีวาระหนึ่งในอดีตชาตินั้นได้ถามถึงเหตุแห่งความเจริญประตูที่จะไปสู่ประโยชน์ท่านใช้หัวข้อเรียกในข้อนี้ว่าวัฒนมุขหรือว่าอัฏฐทวารก็ได้แต่สิ่งที่พูดถึงวัฒนมุขแล้วมันก็จะต้องมาเทียบเคียงกันกับอบายมุขด้วยรายละเอียดใน6ประการนี้ก็อีกแบบหนึ่งทั้ง3เซตเราจะพูดในวันนี้คือเรื่องพัฒนาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการและวัฒนมุขประการพูดไปทำไมนะเราต้องการพัฒนาเราจะทำให้เจริญเราจะทำให้มันดีขึ้นจะดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยเอาละในเซตที่หนึ่งหัวข้อธรรมะที่เรียกว่าพัฒนาธรรมหรือว่าในพระสูตรท่านใช้คำว่าอธิกมสูตรมีความหมายเดียวกันพระองค์ได้ตรัสถึงธรรมะ6ประการที่จะสามารถคือถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถใช่ไหมไม่สามารถอะไรนะไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุขึ้นมาหรือสิ่งที่บรรลุแล้วจะให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปคุณจะทำไม่ได้ถ้าไม่มี6ประการนี้มันคืออะไรถ้าไม่มีความฉลาดในความเจริญไม่มีความฉลาดในความเสื่อมไม่ฉลาดในอุบายไม่สร้างฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุไม่รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำอย่างติดต่อรายละเอียดแต่ละข้อเป็นอย่างไรคำว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยท่านผู้ฟังหมายถึงรู้ถึงเหตุหรืออะไรที่มันไม่ใช่เหตุคือสิ่งที่เป็นสัพพยะหรือสิ่งที่มันจะเหมาะสมกันควรกันในการที่จะให้เกิดความเจริญหรือในประการที่สองนี่คือความเสื่อมอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เจริญอ่ะแล้วเราไม่รู้หรืออะไรที่เป็นเหตุทำให้เสื่อมอ่ะแล้วเราก็ไม่ทราบแล้วเราก็เลยแบบทำมั่วๆทำผิดๆถูกๆมันจะไปพัฒนาได้ไงใช่ไหมล่ะอย่างเช่นว่าคนจะมีความร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาได้เห็นในความเจริญหมายถึงว่าจะให้มีเงินทองขึ้นมาใช่ไหมก็ทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเราก็ต้องไม่รู้แล้วมันจะเจริญได้ไงอ่ะ
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่ซื้อหวยมั้งซื้อหวยนี่อาจจะรวยได้นะเปล่าเข้าใจว่าความเสื่อมคืออบายมุขด้วยนะคือการซื้อหวยเป็นต้นเนี่ยจะเป็นเหตุในความเจริญให้มีเงินทองมากมายตอนนี้มันไม่ฉลาดในความเจริญหรือความเสื่อมนะถ้าไม่ฉลาดนี่ก็จะเจริญได้ไงใช่ไหมในความธนสารสมบัติสมบัตินี่หมายถึงก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นมงคลเป็นพรแล้วถ้าเรายังไม่บรรลุยังไม่เจริญไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ฉลาดในข้อนี้ส่วนคำว่าอุบายในที่ว่าไม่ฉลาดในอุบายนี่หมายถึงว่าไม่ฉลาดในการปรับเปลี่ยนแต่ถ้ามีเหตุกิจที่มันต้องรีบด่วนหรือภัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่รีบแก้ไขไม่รีบปรับปรุงนี่มันไม่ได้อุบายเนี่ยหมายถึงตรงนี้คือเรารู้เหตุเรารู้ผลเหตุแห่งความเจริญเหตุความเสื่อมแล้วถ้ารู้แล้วนะแล้วคุณทำแล้วเนี่ยมันก็ดีแล้วใช่ไหมทำไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมันมีเงื่อนไขอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวันเนี่ยนะเอาคิดว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณไม่รู้จักวิธี manage เนี่ยคือไม่ฉลาดในอุบายส่วนข้อที่4ที่ว่าไม่สร้างฉันทะอันนี้คิดว่าตรงตัวไม่จะทำความพอใจที่จะสร้างเหตุเหล่านั้นให้เกิดความเจริญลดความเสื่อมมันก็ไม่ได้หรือการไม่รู้จักรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ติดต่ออย่างต่อเนื่องในพระสูตรท่านพูดถึงความที่ว่าไม่สามารถก่อนไม่อาจที่จะบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุหรือทำสิ่งที่บรรลุแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะทำสิ่งที่บรรลุให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นหรือทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุเช่นท่านผู้ฟังยังไม่สามารถอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์เราจะต้องทำยังไงอ่ะเพื่อบรรลุถึงธรรมะที่จะทำให้เราอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์มีสมาธิเป็นต้นเราจะทำไงให้เราเข้าสมาธิได้นี่เราจะบรรลุตรงนี้หรือเราจะบรรลุความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเราจะบรรลุถึงยศตำแหน่งหรือเราจะบรรลุถึงหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมีศีลเป็นต้นนะแต่ฉันยังปฏิบัติตามศีลไม่ได้ทำไงฉันถึงได้ศีลตอนนี้คุณจะบรรลุศีลคุณต้องทำยังไงใช่ไหมต้องมีธรรมะ6ประการที่จะพูดต่อไปนี้หรือเราจะบรรลุปัญญาความฉลาดความเข้าใจสิ่งต่างๆ6อย่างที่ท่านว่าไว้เป็นคู่ตรงข้ามบวงคือฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายรู้จักสร้างฉันทะระวังรักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วและทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อมันต่างกันนิดนึงนะก็เป็นคู่ตรงข้ามนั่นแหละไปด้วยบทเพียรชนะที่เป็นแบบนี้เราฉลาดในความเจริญซะก่อนดูฟังคือรู้ถึงเหตุที่จะทำให้มันดีขึ้นคู่กันกับว่ารู้ถึงเหตุที่จะทำให้มันเสื่อมลงเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมไปได้ยังไงเราต้องรู้เจริญเนี่ยมันจะเจริญไปได้ยังไงเราต้องรู้ยกตัวอย่างสมาธิอย่างในฌานที่1เป็นต้นเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ปรารภคำถามของนายอุกุสะมาถามให้พระหนุ่มเนน้อยที่ว่ายังอยู่ในวัยรุ่นคึกขนองเนี่ยแล้วก็จะมาเข้าสมาธิได้ไงไม่เก็ตไม่เข้าใจก็คือนายตบุษานี่เขาไม่ฉลาดในความเจริญไม่ฉลาดในความเสื่อมใช่ไหมเขาจะหาความฉลาดเขาก็เลยไปหาครูบาอาจารย์มีท่านพระอานนท์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ไปหาถามคำถามที่คาใจท่านก็เลยบอกหลักให้ว่าอ๋อเพราะว่าโทษในกามันยังไม่เห็นแล้วก็อานิสงส์ของปีติสุขก็ยังไม่เคยได้รับเลยต้องเป็นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารด้วยนะยังไม่เคยรู้รสเลยจิตเนี่ยจึงไม่น้อมไปไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้
ในฌานที่หนึ่งตอนนั้นที่เห็นอยู่ว่ามันสงบเพราะฉะนั้นหลักความเจริญในที่นี้ก็คือต้องเห็นโทษของกามและเห็นอานิสงส์ประโยชน์ของสมาธิในขั้นที่หนึ่งอ่ะฉลาดขึ้นมาแล้วนี่ฉลาดขึ้นมาแล้วรู้หลักความฉลาดในเรื่องสมาธิเป็นต้นเอาเรื่องอะไรอีกอ่ะมาเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติเป็นไงแต่กูจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทำยังไงท่านกูต้องมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อทำงานสิก็เรียกอุทานาสัมปทาแค่นี้ยังไม่พอนะมันยังมีเหตุอื่นอีกต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์นะให้มันเหมาะสมจ่ายทำอะไรบ้างจ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเก็บไว้ในยามฉุกเฉินมีการสงเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและมีการให้ทานนี่จะเป็นเหตุแห่งความเจริญรู้แล้วขยันแล้วก็รู้จักเก็บเงินแล้วถ้าเป็นศีลล่ะศีลเรายังทำไม่ได้ในบางข้อความอดทนเรายังทำไม่ได้ในหัวข้อนี้หลังแห่งความเจริญทำยังไงศีลเนาะก็ให้เห็นคุณของศีลสิให้เห็นโทษของการไม่มีศีลสิโทษของการไม่มีศีลนี่ไปตกนรกนะเข้าสู่บริษัทไหนก็เคร่งครามประโยชน์นี่ไปสวรรค์นะมีความมั่นคงมั่นใจมีความกล้ากล้าหรือถ้าความอดทนแต่บางคนไม่มีความอดทนจะฝึกความอดทนทำยังไงทำไมมันเจริญทำไมว้ามากความอดทนมีประโยชน์ขันตินี่เป็นตบะอย่างยิ่งประโยชน์มันมีอย่างนี้ถ้าไม่มีขันติเป็นขันแตกโอ้โทษของความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจนี่มีมากเอาเราลงนรกได้เข้าใจตรงนี้จะเป็นหลักความเจริญในหัวข้อธรรมะอะไรก็ตามที่เราต้องการทำให้มันเกิดขึ้นนะหลักแห่งความเสื่อมเอ้าพี่ก็ต้องพูดไปด้วยกันแต่จะเรื่องทรัพย์สินสมบัติจะเสื่อมได้นี่โอ้ไม่ยากอบายมุขนี่เป็นประตูแห่งอบายเลยนะอบายมุขมีอะไรบ้างมี6อย่างมันจะมาเทียบจริงกันเลยกับความเจริญ6ประการเช่นเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนชอบดูการละเล่นเป็นนักเลงการพนันคบเพื่อนชั่วแล้วก็เกียจคร้านในการทำงานนี่ก็เป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมแห่งโภคสมบัติต่างๆหรือถ้าเรื่องสมาธิความเสื่อมของสมาธิมีแน่นอนผู้ฟังการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่รู้ประมาณในการบริโภคการที่ไม่มีความเพียรขี้เกียจขี้คร้านนิวรณ์ทั้งหลายนี่เป็นความเสื่อมของสมาธิเลยหรือถ้าศีลใช่ไหมเช่นเราก็เพื่อนชั่วมันจะเป็นความเสื่อมทีนี้พอเราฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมแล้วเราอย่าไปทำความเสื่อมเราให้ทำความเจริญอย่าไปทำความเสื่อมหมายถึงเราต้องรู้จักมันไงถ้าในครั้งแรกที่พูดถึงว่าไม่ฉลาดเนี่ยคือคุณไม่รู้ว่าอะไรมันผิดเราก็เลยจะต้องไปได้อาจจะได้ทำสิ่งที่มันผิดไงที่มันจะไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเราจึงไม่รู้ไม่ได้ในสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องรู้จักหน้าตาของมันด้วยที่เพื่อว่าเวลาเราเจอแล้วเรารู้ว่าไอ้อันนี้มันไม่ดีเราจะได้ไม่ไปทำมันถ้าไม่รู้จักหน้าตามันบางทีเผลอไปทำพังเลยเหมือนกันต้องฉลาดในทั้งความเจริญฉลาดในทั้งความเสื่อมนี่คือ2ประการแรกที่จะให้เกิดความก้าวหน้าความสามารถความอาจที่จะพัฒนาได้อย่างที่3ฉลาดในอุบายฉลาดในอุบายหมายถึงว่าต้องแก้ไขวิธีการอุบายคือวิธีการนะที่จะแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ของเราแน่นอนผู้ฟังหลักการพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรามาแล้วใช่ไหมเราให้พิจารณาตรงนี้ให้คิดอย่างนั้นมักแบบทำอย่างนี้นี่คือหลักการที่ท่านให้ไว้แต่สถานการณ์ของเราแหละมันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหลักการของท่านเนี่ยให้ไว้เนี่ยมันข้ามช่วงเวลาได้อยู่แล้วเป็นอาการลิโกอยู่แล้วจะพระมหากษัตริย์
จะยาจกคนขอทานจะชาวบ้านพ่อค้าขายของหรือว่าเด็กน้อยๆจะมาปฏิบัติเนี่ยก็หลักการเดียวกันเนี้ยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปนิดหนึ่งเช่นแต่สำหรับพระราชาจะเห็นโทษของกามจะมาเห็นประโยชน์ของปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารอย่างเงี้ยจุดที่จะมาพิจารณาก็จะต่างกับยาจกคนขอทานยาจกคนขอทานเห็นโทษของกามแบบหนึ่งพระราชามหากษัตริย์เห็นโทษของกามก็อีกแบบหนึ่งอุบายมันจึงไม่เหมือนกันแบบหนึ่งไม่เหมือนกันยังไงเอาก็ถ้ายาจกคนขอทานเขาพิจารณาโทษของกามเช่นไปกินซาลาเปาถูกๆสักลูกหนึ่งอะกินเนี่ยโอ้อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเคี้ยวๆไปโอ้ยกัดโดนเม็ดทรายมันมีทรายปนอยู่ในเปลือกซาลาเปาโอ้โถปวดฟันมากเลยตัวจะเห็นตรงนี้เป็นโทษของกามตัวอย่างที่มีในชีวิตของเขาในขณะที่พระราชามหากษัตริย์ขึ้นรถโรลส์รอยซ์เงี้ยเกิดเราเดินมามันเปื้อนฝุ่นนิดหนึ่งเหยียบลงบนพรมที่อยู่บนรถโอ้พรมเปื้อนนะพรมเปื้อนแล้วเนี่ยโอ้ของที่มันดีๆมันแปดเปื้อนไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นโทษของกามขึ้นมาก็พิจารณาคุณละแบบและอุบายเนี่ยมันจึงต้องให้เข้ากันกับสถานการณ์ของเราชาวนาเขาก็พิจารณาอีกแบบนะพิจารณาจิตมีปีติสุขขึ้นมาได้ผู้ฟังลองคิดดูดิว่าคนเรามันจะมีอุบายให้ทุกเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเราจะคิดว่าคนที่อยู่ใน first world country นี่ก็คือประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยอย่างเงี้ยนะหรือไม่ต้องเอาประเทศอื่นเอาคนไทยนี่แหละคนไทยที่รวยๆมีเงินทองเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องละ 4-50,000 แต่พอ Wi-Fi มันช้าใช่ป่ะหรือไม่เน็ตมันกากเนี่ยอารมณ์เสียในขณะที่ชาวบ้านบางทีโทรศัพท์นี่ไม่มีจะใช้เนี่ยใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาอย่างนี้นะเอาแต่อันนี้มันมีโทรศัพท์มือถือเครื่องละ 4-50,000 ทำไมเขาทุกข์อ่ะนั่นสิเขายังมีอุบายให้เขาทุกข์ที่ไม่เหมือนกันกับคนอื่นเลยในขณะที่ชาวบ้านธรรมดามีเงินน้อยๆเนี่ยใช้โทรศัพท์ธรรมดาก็มีความสุขได้แต่ก็เดินไปทุกข์เรื่องหวยออกมันไม่ตรงเบอร์ที่เขาซื้อไว้ในขณะที่คนร่ำรวยเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหวยเขาไม่แคร์เลยหวยจะออกเบอร์อะไรเขาก็กินรวบอยู่ดีเพราะเขาเป็นคนขายหวยขายหวยออกไม่ตรงยิ่งมีความสุขไอ้คนซื้อหวยออกไม่ตรงมีความทุกข์จริงๆคนขายเนี่ยทุกฝั่งเขากำไรทั้งออกเลขตรงออกเลขไม่ตรงอยู่แล้วกำไรตั้งแต่ต้นน้ำมาแล้วเรายังมีอุบายให้ทุกได้แตกต่างกันทุกฝั่งในทุกที่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่อุบายให้ทุกมันต่างกันอุบายให้ฉลาดอุบายในการพิจารณามันก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแล้วแต่คนเลยแบบเราต้องมีปัญญาในข้อนี้ที่ให้เห็นให้ได้นะประการที่สี่นั่นคือการสร้างฉันทะคือความพอใจอันนี้คือว่าตรงตัวหรือนี้ข้าพเจ้าอยากจะประกาศอาบัติของตนเองสักนิดหนึ่งนะคือท่านฟังคงจะทราบอยู่ว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยได้เรียน3ประโยคใช่ไหมแล้วก็เรียนธรรมระดับประโยค4อยู่นี่ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่านท่านฟังสอบไม่ผ่านมา2ปีละปีที่3นี้ก็ยังสอบไม่ผ่านอีกนะที่สอบไม่ผ่านเนี่ยเพราะอะไรข้อนี้เลยท่านฟังพระมหาไพบูลย์ไม่ได้ให้ฉันทะกับเรื่องการเรียนภาษาบาลีเนี่ยเท่าไหร่มันจึงไม่เจริญมันจึงไม่พัฒนาเพราะคราวนี้จะขอแก้ไขตัวเองในการที่ว่าจะใส่ฉันทะเข้าไปในเรื่องการเรียนภาษาบาลีแล้วก็คิดว่าด้วยเหตุนี้จะทำให้ข้าพเจ้านั้นสามารถเจริญงอกงามในเรื่องภาษาของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งคนที่เขาสำเร็จมาทุกคนนะท่านผู้ฟังเขาทำอย่างนี้มาเลยคนที่เรียนได้ถึงปริญญา9ปริญญา18เรียนบาลีใหญ่เรียนอภิธรรมเขาต้องใส่ฉันทะไปทั้งนั้นคนที่จะพูดได้6ภาษา10ภาษาโอ้ไม่ต้องเอาแค่ไทยจีนอังกฤษอย่างนี้ก็พออ่ะเผลอๆพูดฮิบรูด้วยเอ้า
เขาก็ต้องใส่ฉันทะเข้าไปนั่นผู้ฟังจะเข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ต้องใส่ฉันทะเข้าไปนั่นถัดมาประการที่ห้าคือต้องรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วอะไรที่เราได้บรรลุแล้วอย่าไปทำเสียท่านภาษาริบุตรเปรียบเทียบเหมือนกับภาชนะสำริดที่เขาขัดอย่างมันเลื่อมแล้วอโทอย่าไปตากฝนตากแดดมันจะหมองอย่าไปทำให้มันแปดเปื้อนเช่นบางคนไปฝึกปฏิบัติธรรมมา5วัน7วันเนี้ยจะได้สมาธิละโอ้ดีมากเลยจะทำไงอ่ะโอ้อยู่วัดในกินแต่ตำบักหุงกินแต่ข้าวเหนียวกินแต่ผักมากลับบ้านนี่ฉันจะฟาดเต็มที่เลยอ้าวมันเสื่อมนะต้องรักษาจะกินอร่อยๆได้แต่ต้องรู้จักประมาณโภชนีมัตตัญญุตาอันนี้ต้องรักษาไว้หรือศีลน่ะคุณมีศีลดีอยู่แล้วใช่ไหมรักษาศีลได้ดีแล้วที่ดีทำศีลให้เสื่อมไม่ยากกับผู้ฟังคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนที่มันจะชวนไปกินชวนไปดื่มชวนไปเล่นอบายมุขคบเพื่อนชั่วนี่มันจะรักษากุศลธรรมที่เราบรรลุแล้วไม่ได้คือเราฉลาดในความเสื่อมนะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องรู้จักรักษาสิ่งที่มันจะดีอยู่แล้วอย่าให้ความเสื่อมนั้นมาแปดเปื้อนได้ถัดมาประการที่6คือการทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อไอ้สิ่งที่เรามีดีๆอยู่แล้วยิ่งเอามาทำให้มันมากเลยอย่างคนที่ได้สมาธิมาแล้วนะถ้าไม่ทำต่อเนี่ยมันไม่เจริญคนที่ได้กล้ามเนื้อมาแล้วคุณออกกำลังกายมาแล้วคุณมีกล้ามเนื้อแล้วคุณไม่ออกต่อนี่กล้ามเนื้อฟอนะทุกผู้ฟังคุณลดน้ำหนักได้แล้วเนี่ยคุณมากินมั่วๆซั่วๆควรฉุกกลับมาเผลอๆหนักกว่าเก่าอีกโยโย่เอฟเฟกต์กว่าเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้หรอกว่าถ้าไม่เราโยโย่กลับมามันก็ปากของเรานั่นแหละระเบียบวินัยของเรานั่นแหละคนที่มีระเบียบวินัยทุกผู้ฟังเป็นการแสดงถึงการที่เรารักตัวเองในที่นี้คือฉันทะละถ้าคุณมีฉันทะอันนี้คุณมีความพอใจรักตัวเองจะทำให้เราสามารถตั้งอยู่ในระเบียบวินัยได้ระเบียบวินัยแล้วเราก็รักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วรักษาต่อไว้ไม่ให้มันแปดเปื้อนไปหรือทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดตอน

จุดนี้ได้แล้วศีลฉันรักษาได้แล้วฉันจะก้าวหน้าต่อไปได้ไงสมาธิฉันทำตรงนี้ได้แล้วฉันจะก้าวหน้าต่อไปได้ไงฉันทำไม่เห็นได้เลยอยู่นี้มานานแล้วหรือฉันจิตสงบแล้วฉันจะไปไงต่อก็นี่แหละแสดงว่าไม่อาจไงล่ะเอาแล้วจะทำไงให้มันได้ล่ะก็นี่เหมือนกันแหละจะสามารถจะอาจจะได้ในสิ่งที่ยังไม่บรรลุจะบรรลุขึ้นมาได้ในสิ่งที่ยังไม่เห็นจะเห็นขึ้นมาได้ในสิ่งที่ยังไม่รู้จะรู้ขึ้นมาได้อะไรที่ได้แล้วจะก้าวหน้าขึ้นต้องฉลาดผู้ฟังผู้ฉลาดในที่นี้ก็คือรอบรู้เข้าใจฟังนี่แหละจะทำให้เราฉลาดในไม่กังนะนี่ในเซตที่หนึ่งฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายสร้างฉันทะระวังรักษากุศลธรรมที่ได้แล้วและทำกุศลธรรมที่ได้แล้วนั้นให้ต่อเนื่องนั่นเองนี่คือหัวข้อที่เรียกว่าพัฒนาธรรมในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิกรรมสูตรทำไมในเซตที่สองท่านผู้ฟังท่านใช้หัวข้อที่ชื่อว่าเวปุลธรรมหรือมหัตตสูตรเป็นพระสูตรถัดกันมาเลยเมื่อสักครู่นี่คือข้อที่79นี่คือข้อที่80โดยในคราวนี้ไม่ได้ตรัสแบบเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามแต่ว่าอธิบายแบบไปตรงๆเลยพูดถึงธรรมะ6ประการต่อไปนี้ที่ถ้าเมื่อเราประกอบแล้วมีแล้วในเวลาไม่นานท่านมาเน้นคำนี้ว่าไม่นานจะบรรลุถึงความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ความเป็นใหญ่นี่ก็คือมหัตตะความไพบูลย์นี่คือเวปุละจึงเป็นชื่อของมหัตตสูตรหรือเวปุละธรรม6ประการมีอะไรบ้างหัวข้อก่อนนะทุกฟังท่านบอกว่าเป็นผู้มากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้แสงสว่างคืออะไรทุกฟังแสงสว่างคือปัญญาไงปัญญาคือแสงสว่างเข้าใจไหมดังนั้นแสงสว่างนี่คือต้องมีปัญญาข้อที่สองเป็นผู้มากด้วยความเพียรคำว่ามากนะทุกฟังอย่าลืมคำนี้ข้อที่สามเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบลื้มใจข้อที่สี่เป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะมาอธิบายทำไมถึงใช้คำว่าอสันตุถีคือไม่สันโดษข้อที่ห้านั้นคือเป็นผู้ที่ไม่ทอดทิ้งธุระสิ่งที่จะต้องทำธุระนี่คือภารกิจและข้อที่หกนั้นคือความเพียรพยายามที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายเราไล่ไปทีละข้อก่อนท่านผู้ฟังในข้อแรกที่บอกว่าเป็นผู้มากอย่าลืมคำนี้ดีมันจะสอดคล้องกันกับในข้อก่อนข้อก่อนนั้นใช้คำว่าฉลาดในสามประการแรกฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายใช่ไหมข้อ80เนี่ยเวปุลธรรมนี่ใช้คำว่าเป็นผู้ทำให้มากเป็นผู้มากในประการที่หนึ่งคือมากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้คือปัญญาปัญญาในที่นี้เอามาจากคำว่าญาณปัญญาญาณคือความรู้ซึ่งญาณในที่นี้ทางฝั่งเราก็ต้องแบบเรียนรู้แบบไปจำอ่านหนังสืออ่านสัญญาเนี่ยสัญญาก็เป็นญาณแบบหนึ่งเราเอาตาเราไปดูหนังสือไปอ่านความรู้จากอินเทอร์เน็ตรู้เนี่ยคือวิญญาณรู้มันแล้วเป็นสัญญาเออญาณแบบแรกก็ต้องเป็นสัญญานี่แหละเป็นวิญญาณนี่แหละแล้วมันจึงจะเกิดมาเป็นปัญญาญาณอภิญญาขึ้นมาได้ต้องมีสัญญาก่อนญาณจึงจะเกิดตามมาภายหลังญาณในที่นี้ก็คือแสงสว่างที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วก็จะมีปัญญาอยู่หลายๆนัยยะท่านผู้ฟังเอานัยยะที่พูดมาเมื่อเซตที่หนึ่งคือแยกแยะส่วนไม่ดีกับส่วนดีใช่ไหมนี่คือปัญญาที่หนึ่งละปัญญาแบบที่สองนั่นคือปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายและปัญญาที่สามนั่นก็คือที่จะเข้าใจสถานการณ์เป็นปัญญาที่เป็นความฉลาดแบบเรียนหนังสือเก่งเห็นจำอะไรได้ดีเข้าใจอะไรได้ไวนี่ก็จะเป็นปัญญาแบบที่สาม

ยาแบบที่สี่นั่นคือพวกฤทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะฤทธิ์คือการห่อเหินเดินอากาศการรู้อารมณ์จิตคนมันก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งในที่นี้เอาตั้งแต่ขั้นแรกนี่แหละไปเลยทุกผู้ฟังในการที่จะจำอะไรได้ที่แบบเราจะเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยต้องมากด้วยแสงสว่างวิธีว่าแสงสว่างคุณใช้ไปได้ไกลไหมให้มันเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาเติมขึ้นไปเติมขึ้นไปมันก็จะสว่างมากขึ้นเป็นผู้มากไปด้วยปัญญาคือแสงสว่างนี้แต่มาประการที่สองนั้นคือเป็นผู้มากด้วยความเพียรโยคะพหุโลกว่าด้วยความเพียรในการกระทำความเพียรในที่นี้หมายถึงการทำจริงแน่วแน่จริงไม่ได้ใช้คำว่าวิริยะนะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าวิริยะมันจะมีนัยยะของความกล้าแต่ท่านใช้คำว่าโยคะถึงอยากจะพูดบาลีตรงนี้นิดหนึ่งเอามาแสดงเห็นว่าแปลว่าเพียรเหมือนกันวิริยะกับโยคะแต่ว่าวิริยะเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องของแบบเรายังไม่ได้เคยทำเรายังแบบไม่กล้าไม่ลงมือเนี่ยต้องใช้ว่าวิริยะแต่พอมีวิริยะแล้วลงมือทำแล้วคุณจะทำให้มันแบบต่อเนื่องไหมโยคะเนี่ยคือสิ่งมันเน้นในจุดที่ว่าลงมือทำแล้วคุณจะทำต่อไหมคุณจะให้เกิดแบบระเบียบวินัยมันต้องต่อเนื่องมันจะเน้นเรื่องของวินัยมากกว่าเรื่องของการลงมือทำจริงๆมันก็ลงมือทำมาแล้วนะแต่ลงมือทำในวิริยะมันจะเน้นเรื่องของความกล้าที่คุณจะคิกสตาร์ทขึ้นมาเริ่มลงมือได้แล้วแล้วโยคะนี่จะมาเน้นเรื่องวินัยว่าคุณทำต่อเนื่องได้ดีงามไหมให้เป็นผู้มากไปด้วยสิ่งนี้เพราะนั้นตรงนี้คือจึงเน้นเรื่องระเบียบวินัยมากๆเลยโยคะพหุโลก็ฉันทำแล้วแต่ทำแบบพอสาบานน้ำไม่ตายเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่ได้แต่เป็นจำนวนอีสานนั่นวังพอสาบานน้ำไม่ตายหรือทำแบบพ่อเหยาะๆแยะๆเพื่อเวลาเขาถามแล้วเขาจะได้บอกได้ว่าทำแล้วแต่ทำนิดนึงแค่นั้นเองออกกำลังกายยังวันเนี้ยออกแล้วแต่ในใจพูดว่าอันนี้ไงกระดิกนิ้วโป้งไถขึ้นไถลงอยู่เนี่ยออกกำลังกายแล้วอ่ะโอ้ยจะไม่ขี้เกียจแล้วไม่เปลี่ยนไงต้องมีโยคะพหุโลกมากด้วยการประกอบความเพียรถ้ามาในประการที่สามตุ้มฟังเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบปลื้มใจตรงนี้ท่านใช้คำว่าเวทะมหุโลที่ข้าพเจ้าต้องมาพูดคำนี้ตุ้มฟังเพราะว่าในที่อื่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดในช่วงของจิตตวิเวกพูดถึงความพอใจสี่ประการพูดถึงศีลานุสติจาคานุสติต่างๆนี่จะมีคำนี้อยู่ด้วยเวทะนี่คือความรู้สึกต่ออัตถะความรู้สึกต่อธรรมะไอ้ความรู้สึกตัวนี้มันเป็นเหมือนกับว่าคือเราต้องทำมันจนถึงจุดอะความรู้สึกนี่คือจุดที่เราพอใจในสิ่งที่เราจะกำลังทำอยู่นี้พอใจนี่คือมีความเบิกบานใจมีความปราบปลื้มใจเกิดขึ้นเอาการออกกำลังกายนี้เป็นตัวอย่างนี่จะเห็นได้ชัดเลยคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายทำไมอ่ะเหนื่อยโถจะเดินขึ้นตึกสี่ชั้นจะไปวิ่งไกลๆไหวที่ไหนขึ้นลิฟต์ละกันแล้วก็เดินแบบว่านั่งละกันนั่งรถเอาไม่ต้องเดินเพราะมันเหนื่อยเขาไม่ชอบแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วแม้คนที่เขาชอบวิ่งเขาชอบออกกำลังกายนี่เขาชอบเขาเกิดความรู้สึกปลาบปลื้มใจดีใจตรงนี้ได้ยังไงเอ้าวิทยาศาสตร์ก็บอกไงคุณออกกำลังกายแล้วมีฮอร์โมนนั่นหลั่งออกมาแต่ไม่รู้แฮปปี้เอ๊ะทำไมฉันไม่เกิดอ่ะคุณยังทำไม่ถึงจุดคุณยังไม่ได้เวทะบาหูโลตรงนี้อ๋อมากด้วยความแบบพอเราออกกำลังกายแล้วรู้สึกดีกว่าไม่ออกนะเออนี่เราต้องทำให้ได้ถึงจุดนี้เออฉันนั่งสมาธิดีกว่าฉันไม่นั่งนะแต่บางคนบอกปวดหลังเออฉันออกกำลังกายดีกว่าฉันไม่ออกนะแต่บวนบอกเมื่อยฉันอ่านหนังสือดีกว่าฉันดู TikTok YouTube นะบวนบอกเบื่อก็นี่ไงมันยังไม่ถึงความเบิกบานใจทำให้มันถึงจุดตัวฟังหรือความอดทนอย่างเงี้ยก็ว่าอดทนนี่คือขันติอดทนเป็นคุณธรรมอันดีโอ้ยฉันจะไปอดทนแล้วฉันขันแตกแล้วก็นี่ไงว่าคุณ
ทำถึงจุดที่จะให้เกิดความยินดีพอใจปลาบปลื้มภูมิใจในกุศลธรรมที่เรามีเราเป็นเราบอกเราต้องมีเมตตามีอุเบกขาเอ้ยแต่เขาไม่ได้คนนี้ไม่คนนึงก็นี่ไงมันยังไม่ถึงจุดเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องทำให้ถึงจุดที่จะรู้ถึงความเบิกบานใจนี้เวทะตรงนี้เราต้องได้คือทำให้มันถึงเราจะเจริญถ้าถึงจุดนั้นแล้วท่านผู้ฟังแม่คนชอบอ่านหนังสือมันจะดื่มด่ำไปในหนังสือที่อ่านคนชอบออกกำลังกายมันจะดื่มด่ำไปในการออกกำลังกายคนชอบนั่งสมาธิมันจะดื่มด่ำไปในสมาธินั้นปราบเริ่มดื่มด่ำในนี้คือจุดนี้ธรรมะประการที่สี่ท่านผู้ฟังเป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษนี่ตรงนี้ไม่สันโดษท่านใช้คำว่าอสันตุถีไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีไหมนั่นพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดความสันโดษแต่ทำไมตรงนี้สอนให้ไม่สันโดษเหมือนพระพุทธเจ้าจะพูดแย้งแก่กันใช่ไหมในที่นี้จะมีคำอธิบายบ้างแม้แต่ตัวพระองค์เองตอนก่อนการตรัสรู้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก่อนการตรัสรู้เนี่ยคือไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่พอใจอยู่ด้วยกุศลธรรมแค่นี้แล้วก็พอแล้วตรงนี้มันจึงเอามาขยายความในข้อก่อนหน้านั้นมันจึงลงพูดด้วยกันที่บอกสร้างฉันทะใช่ไหมแล้วถ้าไม่สร้างฉันทะมันก็เลยจะไม่เจริญขึ้นมันก็ต้องสร้างฉันทะฉันทะก็พอใจดิพอใจก็ดีแล้วนี่จบแล้วแต่เดี๋ยวพอใจแต่ไม่พอใจเพราะไม่สันโดษไงเอ้ายังไงกันแน่เนี่ยมันจึงมาไขความซึ่งกันและกันตัวไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่ได้ว่าพอใจอยู่ว่าแค่นี้แล้วพอแล้วไม่ใช่พอใจนะความไม่พอใจไม่ใช่ว่าพอแค่นี้เออแต่ต้องก้าวหน้าต่อไปเป็นความหมายของสิ่งนี้เราจะมาพอใจยินดีเอาแค่ตรงนี้ได้ชาหนึ่งแล้วดีละสบายละโน no. ไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่าหนึ่งดีแล้วใช่ไหมสองสิถ้ามันยังมีดีกว่านี้เอาอีสามดีแล้วใช่ไหมถ้ามีสี่ต่อเอาด้วยสี่ดีแล้วใช่ไหมห้าต่อมีไหมก็เปลี่ยนสี่เปลี่ยนห้านี่แหละก็ขึ้นไปอีกอ่ะชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยก็ขึ้นไปอีกอ่ะต้องอย่าสันโดษในกุศลธรรมตรงนี้ท่านใจกับว่าไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่ท่านใช้คำนี้เลยว่าจิตคนท่านเป็นอย่างนี้แต่จิตทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยทุกฟังมันคือจะเอาแต่ตัวบทเป็นชนะว่าอย่างนี้แล้วก็เลยจะต้องมาได้เถียงกันแล้วว่าเอางั้นให้สันโดษหรือไม่สันโดษกันแน่ทำไมไม่รู้จักอิ่มจักพอต้องรู้จักพอสิพอก็จะไปตีความว่าพอใจอีกเอาคนละเรื่องอีกฉันท่าก็อย่างหนึ่งใช่ไหมสันตุทีก็อย่างหนึ่งต้องดูบริบทมันจึงต้องดูอัตถะด้วยทุกฝั่งถ้ามาในประการที่ 5คือการไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าทุระนั้นหมายถึงภารกิจถ้ามีกิจการงานที่จะต้องทำคือเราถือว่านี้เป็นภาระนะคำว่าถือว่าเป็นภาระก็คือมีทุระคุณไปไหนไปทำทุระทำไมคุณต้องไปทำทุระก็มันเป็นงานที่ฉันต้องทำแต่เขาเลยเรียกว่าbusy ไง business นะทำ business แต่ทำธุรกิจนะก็เป็นภาระที่เราต้องไปทำคือถ้าเราไม่ถือว่าเป็นภาระนะอย่างเช่นว่าห้องมันสกปรกเออฉันไม่ใช่งานฉันหรอกก็ห้องเธอเองทำไมเธอจะไม่ทำก็เดี๋ยวยังไม่เป็นภาระตอนนี้เพราะมันยังไม่ค่อยสกปรกมากต้องรอสกปรกมากๆก่อนถึงจะค่อยเป็นรู้สึกว่าเป็นภาระเป็นทุกข์ระที่จะต้องทำใช่ปะเราไม่ควรทอดทุระตรงนี้ไม่ควรแบบไม่แคร์ไม่สนใจแต่ว่าต้องรู้สึกว่าอันนี้เป็นทุระของเรานะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบของตัวเรานะอ่านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นฝึกนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ทอดทุระไม่ใส่ชั้นท่าเอาไว้อะมันก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องเอาทุระในเรื่องนี้ไงมันจะไม่ต้องรับผิดชอบ
แต่ว่าคุณต้องเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในไหนในอะไรก็ตามที่เราใส่ความรับผิดชอบลงไปเนี่ยเราจะเจริญไงในสิ่งที่เราจะทำให้เจริญขึ้นมาได้ผู้ฟังยกตัวอย่างเด็กเล่นเกมทำไมผู้ใหญ่ไม่เล่นเกมโอ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เล่นเกมก็มีเอาแต่ว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเล่นเกมน้อยกว่าเด็กใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่ไปทำอะไรไปทำธุระอย่างอื่นที่มันจะแบบเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนี่แต่เด็กเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยการเล่นเกมเป็นธุระของฉันที่ฉันต้องเอาชนะบอสด่านนี้ให้ได้เออนี่เขาเห็นว่าเป็นธุระเป็นภารกิจของเขาที่เขาจะต้องไปทำธุระบางอย่างท่านผู้ฟังมันก็มีประโยชน์น้อยธุระบางอย่างภารกิจบางอย่างก็มีประโยชน์มากเราจึงต้องดูที่ว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอะไรถ้าเปรียบเทียบว่าเล่นเกมอาจจะมีประโยชน์น้อยกว่าไปออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็เลยทำเกมให้มันเป็นกีฬาขึ้นมาเออมันจะได้มีประโยชน์เท่ากันเราก็มองคนละมุมก็มองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นธุระได้นั่นก็คือหลักการตรงนี้แหละเขาที่ว่าให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบให้เห็นว่าเป็นภารกิจในประการที่6ประการสุดท้ายของเซตที่2นี้ทุกฝั่งคือทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายข้อนี้หมายความว่าอะไรที่เราทำดีแล้วเนี่ยนะมันได้แบบประโยชน์ขึ้นมาแล้วทำยิ่งให้มันดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือในส่วนที่เราได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยเราต้องรักษาพัฒนาส่วนที่เราได้เปรียบอยู่เนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนี่คือถ้าเราพูดถึงเกมในการแข่งขันระหว่างเช่นธุรกิจ2ธุรกิจนี้เป็นต้นนะแข่งขันกันธุรกิจ1ดีเก่งเรื่องนี้เช่นร้านอาหารนะร้านอาหารร้านนี้เก่งเรื่องของข่าวอีกร้านอาหารร้านหนึ่งก็ขายของข่าวเหมือนกันแต่ว่าของข่าวเขาอ่อนกว่าร้านที่1เราจะแข่งกันยังไงถ้าเราพยายามจะมาแข่งเรื่องของข่าวมันก็จะเมนูเดียวกันเลยอะขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ร้านแรกนี่โหแข็งแกร่งมีฐานลูกค้ามีอะไรต่างๆคนชอบนั่นนี่ร้านที่สองจะไปแข่งกับเขาตรงเรื่องเมนูเดียวกันข้าวผัดกะเพราเนี่ยไม่ได้ร้านแรกนี่ต้องรักษาไว้ดีต้องเลยเก่งตรงไหนใช่ปะไอ้ร้านที่สองเนี่ยไปดูจุดอ่อนของร้านแรกเขาเฮ้ยเขาเก่งเรื่องข้าวผัดกะเพราแต่เขาอ่อนเรื่องของหวานเมนูของหวานมีอันเดียวเองแล้วก็เครื่องดื่มนี่ก็มีไม่มากร้านที่สองนี่ก็เลยมาเอาจุดแข็งด้านที่เขาเป็นจุดอ่อนร้านที่สองนี่ก็เลยดังขึ้นมาบ้างขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันแต่มีเมนูของหวานมีเมนูเครื่องดื่มดีขึ้นมาก็พัฒนาในจุดที่จะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาแต่ความที่ว่ารู้จักทำความเพียรในกุศลธรรมหมายถึงจุดที่เรามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นคือประการที่6ในเซตที่2เวปุรธรรมจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งในนิทานชาดกที่เกี่ยวข้องกันคนใจคำว่าวัฒนมุกในนิทานชาดกปรารภอดีตชาติของท่านพระสารีบุตรที่เป็นเด็กน้อยแล้วก็ถามถึงเรื่องของประโยชน์ประตูชัยที่จะให้เกิดในชีวิตของเรามีอะไรบ้างอันนี้ท่านก็กล่าวไว้เป็นคาถาแยกออกมาได้เป็นธรรมะ6ประการเป็นประตูสู่ประโยชน์ประตูสู่จุดหมายมีความไม่มีโรคในที่นี้ก็คือหมายถึงมีสุขภาพดีอันที่2มีศีลศีลในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแต่จะมาดูอีกในยะหนึ่งก็เป็นเรื่องของวินัยระเบียบวินัยข้อที่3มีพุทธานุมัติคำว่าพุทธานุมัตินี่ก็คือดูแบบอย่างแบบอย่างของคนที่เขาบรรลุแล้วคนที่เขาได้แล้วคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยนะเขามีแบบอย่างทำชีวิตเขามาอย่างไรคนที่เขาได้ชั้น1 2 3 4เขามีแบบอย่างเขาทำชีวิตเขามาอย่างไรเราดูตามแนวศึกษาวิถีชีวิตของเขาเราจะได้เป็นแบบอย่างตรงนี้ขึ้นมาในประการที่3ในประการที่4นั่นคือมีสุตตะหมายถึงมีการศึกษาเล่าเรียนความรู้เหล่านี้พัฒนาขึ้นมาสุตตะคือมาจากการฟังซึ่งหมายถึงก็จะมีการอัปเดตความรู้มีการพัฒนา
สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องคอยฟังเราต้องคอยอัปเดตสิ่งต่างๆศึกษาหาความรู้เชี่ยวชาญทันต่อสถานการณ์และประการที่ 5 นั้นคือมีธรรมานุวัตคือการงานโดยชอบธรรมการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมะให้อยู่ในทํานองคลองธรรมคือถ้าสิ่งที่เราไปเรียนรู้ว่าแนวทางเป็นแบบอย่างให้มันร่ำรวยเนี่ยแล้วเกิดเราไปดูคนที่เขาทำผิดมาโกงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าใช้วิธีแบบใต้น้ำอย่างเงี้ยใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันไม่ชอบทำนี่นาก็ต้องมีธรรมานุวัตนี้ด้วยแต่ในประการที่6คือความไม่ย่อท้อความไม่ถอยหลังความที่ว่าต้องมีจิตใจเข้มแข็งแกล้ากล้าท้อมีให้ลิงถือเท่านั้นไม่ให้เราถือเราต้องมีความไม่ท้อคืออลีนตารายละเอียดของนิทานชาดกนี้ท่านฟังข้าพเจ้าจะนำมาเล่าละเอียดอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนิทานปรรณนาวันนี้จึงได้นำหัวข้อธรรมะที่จะให้เกิดความเจริญการพัฒนาความสามารถในการก้าวหน้าในทุกเรื่องของเราเลยไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเงินการงานเราสามารถนำหลักธรรมทั้ง3ชุดนี้ได้แก่พัตตาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการ2 อย่างนี้มาในอังคุตตรนิกายข้อติดกันและวัฒนมุขอีก6ประการถึงก็ได้นำมาเปรียบเทียบกับเรื่องของอบายมุข6อย่างด้วยเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วขอให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้เปลี่ยนจากความรู้จำให้เป็นความรู้จริงเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะทำให้เราสามารถที่จะมีปัญญาตั้งอยู่ในความสุขภายในมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมมีความอดทนกล้าหาญมีความมั่นใจรอบคอบในชีวิตของเรานั้นเจริญก็ได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
0: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่าน

0: เรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนกู้เงินใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทพร้อมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวานนี้แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งพลัสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสยืนยันยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปปฏิพลธนพรมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวม17วันโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใหม่79แหล่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับการดูแลและคุ้มครองตามกฎหมาย
5: นางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยประกาศครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณ

0: ฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศขึ้นทะเบียนจำนวน11ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมจำนวน79แห่งมาชัยโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะที่ติดตามเราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรข่าวยามเช้าพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะวันนี้ชยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับพี่สายชนีสั่งช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะเพจข่าวยามเช้าไลฟ์กันแล้วนะคะน้องฟิลฟิลเดชทรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีขุนากรซิมพิทักษ์น้องแดนอาคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้วันนี้วันหยุดนะทักกันมาได้วันพืชมงคลนะคะแล้วก็ลุ้นกันก่อนเข้ารายการว่าเอ๊ะปีนี้พระโคจะทานอะไรเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอติดตาม
1: ค่ะสำหรับนะคะวันนี้13พฤษภาคม2569งานพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569หรือวันพฤชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญให้แก่เกษตรกรไทยขอเชิญรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ได้ตั้งแต่นาฬิกา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผ่านทางช่องทางของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในส่วนของวิทยุกระจายเสียงนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะวันนี้สามารถติดตามรับชมพระราชพิธีได้นะครับ8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะเราก็จะได้ติดตามกันนะคะในหลังจากเคารพธงชาตินะคะสำหรับสวทของเราทุกคลื่นแล้วก็ทุกสถานีด้วยนะคะ6นาฬิกา10นาทีตามดูกันหน่อยเมื่อวานมีหลากหลายประเด็นจากการประชุมครม.แล้วก็มีความน่ารักของท่านนายกนะคะท่านรองนายกสุภจีด้วยนะสมบูรณ์บาทเป็นพ่อค้าร
1: ถพุ่มพวง
0: โอ้ยน่ารักเชียวแล้วก็มีหลากหลายประเด็นนะคะครม.ก็เดี๋ยวจะมีการประชุมนอกสถานที่ครม.สัญจรกันช่วง 8-9 มิถุนายนด้วยนะคะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนั้นมาตามดูกันหน่อยแล้ววันนี้โอ้โหน้ำมันขึ้นราคา
1: น้ำมันขึ้น
0: 90สตางค์
1: เมื่อวานดิฉันก็มีแอปพลิเคชันของสถานีบริการน้ำมันเนี่ย2ทุ่มกว่าๆปึ้งขึ้นมาร
0: ีบเลย รีบเลย
1: ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าคือรอบนี้ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าขับรถดีเซลนะคะก็คือ
0: ไม่กระทบเหรอดีเซลขึ้น80สตางค์นะ
1: ด้วยส่วนหนึ่ง
0: เบนซิน90สตางค์มีผลตั้งแต่ตีห้าเพื่อฟังอันนี้เฉพาะเขาแจ้งมาคือปตท.บางจาก
1: ใช่
0: สถานปั๊มอื่นล่ะ
1: และเมื่อวาน2ทุ่มกว่าก็เด้งมาก็คือวันนี้ส่งผลนะครับเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ก็คือน้ำมันขึ้นดีเซลขึ้น80สตางค์นะเบนซินกับโซฮอล์90สตางค์ต่อลิตรนะเมื่อวานก็สงสัยเหมือนกัน
0: ว่า
1: ทำไมทุกปั๊มเนี่ยน้ำมันรถเยอะหรือเกินตะหงิดตะกิดในใจก็ไม่ได้เอ๊ะอะไรพอเข้าบ้านไปปุ๊บนะฮะอย่างที่บอก20นาฬิกากว่าๆนะฮะ2ทุ่มเกือบครึ่งเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: ก็แอปพลิเคชันก็เด้งขึ้นมาอ่ะก็ถือว่าเป็นการผันผวนเพราะว่าเห็นว่าสถานการณ์แถบตอนออกกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะระอุขึ้นมานิดๆ นะคะก็ส่งผลทางด้านของราคาพลังงานไปทั่วโลกด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปดูกันเรื่องดินฟ้าอากาศค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังระบุนะคะว่าทางภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนเนี่ยคลื่นก็จะสูงหน่อยนะคะมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็ยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะคะรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มพี่น้องเกษตรกรก็เสริมความแข็งแรงของไม้ผลนะคะของสวนผลมงผลไม้ต่างๆไว้ด้วยนะคะเผื่ออาจจะได้รับความเสียหายนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งเราด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 14-18 พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็นอกจากนี้ คลื่นลมเนี่ยนะคะจะแรงหน่อยทะเลอันดามันคลื่นสูงนะ 2-3 เมตรยังไงบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะ3เมตรประมาณตึกชั้นที่2เลยนะก็สูงอยู่นะเพราะฉะนั้นแต่มาระวังอันตรายด้วยนะคะพออากาศเป็นแบบนี้แล้วฝุ่น PM 2.5 ในไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะว่าฝนมันตกหลายที
1: ่
0: นะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวตรงนี้หน่อยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยในช่วงของการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหลังมีการตรวจสอบค่ะพบว่ามีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทางทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายขอให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาที่จะดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สั่งการด้วยค่ะให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในวันนี้ค่ะ13พฤษภาคม2569วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่สวยนะคะและที่จังหวัดภูเก็ตท่านลงไปค่ะที่จะไปติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ของการท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญโดยท่านย้ำค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนที่ผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของครม.เอมีมติเมื่อวานเห็นชอบหลายข้อหลายเรื่องเลยนะหลากหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือครม.เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการพนักงานด้านวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะซึ่งจะอยู่ในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนนี้นะคะโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบในเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านได้เห็นชอบกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อไปติดตามตรวจราชการในกลุ่มทางจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งมีประเด็นในเรื่องการตรวจราชการที่สำคัญค่ะโดยมีทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะเพื่อที่จะเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะเอาข่าวต่อไปใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงตัวหน่อยนะคะหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะหรือว่าฟังอยู่ก็ตั้งใจดีๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทค่ะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีหรือครม.ค่ะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเป็นงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้เฉพาะผู้มีสิทธิ์นะคะตามนโยบายลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบ69นี่แหละค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการเสนอนะคะมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมาค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นกันซึ่งเมื่อวานนี้นะค
0: ะ
1: ก็มีมติที่ครม.เนี่ยได้มีการรับทราบนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นประสานงานหลักเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกในปี2026นะคะซึ่งโดยทางด้านของท่านโฆษกก็ระบุนะคะว่าครม.เนี่ยยังไม่มีการอนุมัติในเรื่องของงบประมาณในเรื่องนี
0: ้
1: พอปรากฏว่ามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกไปแบบนี้ก็มีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะเป็นการอนุมัติงบเนี่ยจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทหรือเปล่าพี่เพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องของการดำเนินงานเท่านั้นและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานสำหรับเรื่องนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีเป็นกระแสข่าวนะคะว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยครม.อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026นะคะท่านบอกว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะก็คือยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดโดยมติที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องการดำเนินงานและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026เท่านั้นซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยที่ต้องการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างทั่วถึงโดยทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านกล่าวว่าข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลนั้นอนุมัติงบกลางเนี่ยจำนวน 1,300 ล้านบาทนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและย้ำค่ะว่าไม่มีการใช้งบกลางและไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% โดยแหล่งที่มาของงบประมาณนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงรายละเอียดต่อไปซึ่งหากสามารถดำเนินการให้ประชาชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐจะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนร่วมกันค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ามีทางหลายๆส่วนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีที่ผู้บริหารบอกไปว่าเอ๊ะประชาชนจะต้องได้ชมฟรีนะคะจะเป็นการกดดันในส่วนของรายละเอียดอย่างอื่นหรือไม่ต้องตามดูกันนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาดูกันหน่อยอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็เตรียมรอแล้วก็ลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงบ้างเพราะเตรียมกันแล้วนั่นก็คือโครงการทั้งไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่ง plus ต่างๆนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอไทยช่วยไทย plus เตรียมแผนกู้เงิน 200,000 ล้านนะคะเข้าครม.สัปดาห์หน้า15พฤษภาคมเริ่มใช้1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายเอนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ต่อครม.ค่ะโดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาครม.คือเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: 12พฤษภาคม2569แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปนะคะเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนท่านรองนายกนะคะบอกเพิ่มเติมว่าการเตรียมเสนอนะคะสำหรับเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plusให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อนหนี้โดยโครงการดังกล่าวค่ะก็ประกอบด้วย2ส่วนหลักซึ่งก็ได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะ2เป็นระยะเวลา2ระยะนะคะแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นยืนยันนะคะว่ายังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569นี้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเดี๋ยวครม.อังคารหน้ารอติดตาม
1: เพราะว่ามีหลายประเด็นในเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันแล้วว่าเอ๊ะแล้วอย่างกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจะยังไงต้องลงพร้อมกันไหมแล้วคนที่ได้คนละครึ่งเดิมก่อนหน้านี้ใครที่เคยเข้าร่วมเฟรด123อะไรพวกนี้มาก็คือไปกดยืนยันที่แบนเนอร์ที่แอปเป่าตังก็คือมีหลายอย่างเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเดี๋ยวดูกันต่อไป
0: ใช่และประเด็นสำคัญคือเรื่องของการปรก.กู้เงินนะคะรัฐบาลก็ระบุชัดเจนแล้วนะคะว่าเพื่อในส่วนของกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะพอย้อนกลับไปดูแล้วในส่วนของรัฐบาลหลากหลายรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะที่มีการกู้เงินนะคะอย่างรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยปี2541ก็มีวงเงินรวมที่กู้นะคะช่วงนั้นวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณนะคะอยู่ในช่วงเลขกลมๆก็คือ800ล้านบาทนะคะกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอนนั้นวงเงิน500ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีกู้เพื่อในส่วนของเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินด้วยวงเงิน300ล้านบาทตอนนั้น800ล้านนะปี41วิกฤตต้มยำกุ้งนะคะต่อมาค่ะปี2545ช่วงนั้นเป็นรัฐบาลของท่านทักษิณชินวัตรนะคะวงเงินรวม 7.8 แสนล้านบาทอันนั้นคือต่อเนื่องกันเลยนะปี41ถึง45เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งระยะที่2ตอนนั้น 7.8 แสนล้านบาทเนี่ยกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะ2ค่ะถัดมาปี2552นะคะวงเงินกู้ตอนนั้นเป็นรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทนะคะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สินเชื่อด้อยคุณภาพกู้เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตอนนั้นนะซึ่งก็วงเงิน 400,000 ล้านบาทถัดมาค่ะในปี2555รัฐบาลท่านทักษิณขออภัยค่ะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นวงเงินรวม 3.5 แสนล้านบาทช่วงนั้นคือจำได้ไหมปี54
1: ค่ะ
0: มหาอุทกภัยนะคะปี54ท่านก็กู้มาเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทต่อมาปี2563ค่ะรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวงเงินรวมที่กู้ตอนนั้น 1.5 ล้านล้านบาทช่วงนั้นคือโอ้โหวิกฤตอย่างหนักเลย
1: ค
0: ือวิกฤตโควิด-19 นะคะก็มาเพื่อการเยียวยาผลกระทบโควิดนะคะช่วงนั้นวงเงิน1ล้านล้านบาทแล้วก็ยังมีการรับมือกับกระบวนการในส่วนของการระบาดระลอกใหม่ด้วยนะคะวงเงิน 500,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็อยู่ในวงเงินทั้งหมดรวมตอนนั้นนะคะปี2563รัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ 1.5 ล้านล้านบาทและก็ล่าสุดปีนี้นะคะปี2569รัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่วงเงินรวม 400,000 ล้านบาทในส่วนของวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งก็เตรียมไว้2ส่วนก็คือบรรเทาผลกระทบประชาชนวงเงิน 200,000 ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานนะคะวงเงิน 200,000 ล้านบาทรวมเป็น 400,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่เราสองคนได้เกริ่นกันเมื่อตอนช่วงต้นรายการของข่าวยามเช้า
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยก็เรียกว่า
0: ป็นโปรโมทนะ
1: โปรโมทเป็นพ่อค้านะพ่อค้าจำเป็นแม่ค้าจำเป็นรถพุ่มพวง
0: แล้วพุ่มพวงเนี่ยปกติก็จะมีพ่วงข้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านสุภจิตท่านก็นั่งซ้อนข้างหลังด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยใส่เสื้อกั๊กสีขาวไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะแล้วก็อารมณ์น้อยขับไปโอ้ผู้สื่อข่าวนักข่าวก็ตามไปเลย
1: เพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสก็คือมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หน้าอำเภอทุกวันศุกร์ก็คือตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการให้เข้าถึงให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นหน
0: ้
1: าอำเภอเนี่ยกลัวไม่ถึงนะเพราะว่าก็ต้องลงไปเลยรถพุ่มพวงเนี่ยถึงแน่นอน
0: รถพุ่มพวงเนี่ยสะดวกมากเลยคือเมื่อวานที่โปรโมทมีทั้งรถยนต์รถพุ่มพวงคือรถมอเตอร์ไซค์ที่พ่วงข้างใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกมีจักรยานด้วยใช่ไหมปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขายอะไรบ้างนายกขายอะไรบ้าง มาเป็นเพลงเลยนะคะแล้วพอฟังดูแต่ละอำเภอเนี่ยเพลงพุ่มพวงก็คือมีเพลงนัดพบหน้าอำเภอ
1: ค่ะความรักเจ้าค้าอยู่ก็มาที่หน้าอำเภอ
0: ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นข้าวปลาอาหารอะไรนะสินค้าอาหารเจ้าค้ามาเจอกันที่หน้าอำเภอก็เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของในห้องครัวเราเลยเนา
1: ะ
0: น้ำมันพืชน้ำปลาซอสอะไรอีกหลากหลายข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะคืองานนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็เตรียมการเป็นอย่างดีมากโดยท่านรองนายกสุภจีท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วยสำคัญก็คือในเรื่องของราคาสินค้าจะมียังไงจะตรึงราคาอะไรอีกไหม
1: ท่านบอกนะว่าในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้กรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จหรือว่าอาหารตามสั่งมีการปรับตัวสูงขึ้นจนต้องบอกว่ามีผลกระทบต่อในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อทางกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ท่านได้บอกนะคะว่าตอนนี้เร่งที่จะบริหารจัดการเพื่อลดราคาค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนก็คือมุ่งไปที่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆหลักๆเลยวัตถุดิบของอาหารตามสั่งแน่นอนน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆน้ำตาลไข่ข้าวสารตรงนี้ท่านบอกว่าจะช่วยผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ว่าการอำเภอรวมถึงรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ก็มีการโปรโมทไปเป็นที่เรียบร้อยและการที่จะกระจายราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยในการให้ตรึงราคาเรื่องของราคาอาหารที่ปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้สำหรับข้อสังเกตกรณีหากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงนักข่าวก็ถามท่านแต่ว่าราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลงนะตอนนี้ท่านนางสาวสุภจีสุธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์ขออภัยนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ท่านจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการวางรากฐานในระยะกลางและระยะยาวโดยจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้าจากกลุ่ม SME สินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสินค้าราคาทางเลือกที่ประหยัดและเข้าถึงสำหรับพี่น้องประชาชนได้ในระยะที่ยาวค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับ ข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมนี้แล้วก็ได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวอีกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมทุกประการครับและนอกจากนี้ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัดถูกๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าครับและคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องการชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อันนี้เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดเลยโดยมติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เท่านั้นแหละครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสื่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อธุรกิจนอมินีครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกต่อไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลแล้วครับว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่มันผิดแล้วครับโดยให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนาอันเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สั่งการให้ทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันต่อไปแล้วครับไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายต่างๆนาเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทก็เพราะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วครับจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ว่าขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าก็ตามเนื่องจากว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน1ใน5ส่งเรื่องมาให้จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับและยังเดินหน้ากันต่อไปแล้วย้ำอีกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีอยู่แผนเดียวเท่านั้นพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวอย่างแน่นอนครับพี่น้องมาถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครับพร้อมกับแผนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าอันนี้เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้ากันแล้วแล้วย้ำกรอบเวลาเดิมคือลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเริ่มใช้ได้1มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทครับ ซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันที่12พฤษภาคม2569แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปแล้วครับพี่น้องก็เพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนแล้วนอกจากนี้เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plusให้คณะรัฐมนตรีครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้กันด้วยครับโดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆอันได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าจะยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีครม.เรียบร้อยแล้วโดยนายปกรณ์นิลพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นยืนยันเลยครับว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ดังนั้นแล้วในฐานะฝ่ายบริหารรัฐบาลจึงมีอำนาจและสามารถนำเงินกู้ตามพระราชกำหนดไปดำเนินการในโครงการต่างๆเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทันใดส่วนกระบวนการยื่นคำร้องต่อศาลของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานตามกลไกแล้วครับซึ่งขอยืนยันเลยครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการกู้เงินและการดำเนินโครงการแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บังคับติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนกันด้วยคือติดฉลากให้ชัดหากฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้ในการทำงานเชิงรุกของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บอกว่าบังคับต้องติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนหากไม่ทำฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทเลยครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่โชว์รูม BYD High Class สาขาลาดพร้าวต่อด้วยโชว์รูมโอโมดะแอนด์เจคูสาขาลาดพร้าวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่กันด้วยก็เพื่อกำชับผู้ประกอบการบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดกันด้วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าหารือร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา3ปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นก็คือ 1. ชำรุด 2. ลอยแพและ 3. ราคาดิ่ง 3. ปัญหาหลักๆของยานยนต์ไฟฟ้าคือ 1. ชำรุด 2. ลอยแพ 3. ราคาดิ่งครับแล้วจากสถิติการร้องทุกข์รวมกว่า 1,348 รายตนเองในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคสคบจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทันทีแหละครับเพราะว่าฉลากคือเครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแหละครับโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคกันด้วยและนอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3ประการสำคัญสำคัญนั่นคือประการแรกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความฉลากให้เห็นและอ่านชัดเจนที่ตัวรถกันด้วยครบทุกรายการทั้งชื่อสินค้ารุ่นเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตหรือนำเข้ารายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่สมรรถนะระยะทางการใช้งานวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนด้านความปลอดภัยรวมไปถึงราคาและเงื่อนไขการรับประกันกันด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญประการแรกครับสิ่งสำคัญประการที่2นั่นก็คือในเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยผู้ขายจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าอ้างอิงมาตรฐานใดในการทดสอบกันแน่ไม่ว่าจะเป็น EPA WLTPNEDC หรือ CLTC ครับพร้อมเงื่อนไขการทดสอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิสภาพเส้นทางรูปแบบการขับขี่รวมถึงการโฆษณาของแถมสิทธิประโยชน์การรับประกันแบตเตอรี่ต้องระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวันเริ่มต้นและสิ้นสุดให้มันชัดเจนไปเลยครับและประการที่3ที่สำคัญประการที่3นั่นก็คือธุรกิจขายรถยนต์ใหม่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาครับโดยผู้ประกอบการต้องใช้แบบสัญญาจองรถยนต์ตามมาตรฐานที่สคบกำหนดไว้ระบุประเภทชนิดยี่ห้อรุ่นปีการผลิตราคาวันส่งมอบและสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาให้มันครบถ้วนจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่22กันยายน2568และบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงฉลากที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนที่ตัวรถเลยทีเดียวครับหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ทำตามนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันไปด้วยตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือสินค้าและบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ย้ำสายด่วนสคบคุ้มครองผู้บริโภค1166ครับแล้วยังมีระบบร้องทุกผู้บริโภคคือ OCPB Complain Application ก็มีคือ OCPB Connect เว็บไซต์ก็มีคือ ocpb.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐครับสำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนั้นก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: อ เห็นโฆษณานี่ไหม
9: กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิต
8: แถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลายท่านทักทายมานะคะมีบางท่านบอกว่าส่วนตัวที่บ้านเนี่ยเรียกบัตรคนรวยไม่ได้บัตรคนจน
1: บัตรอะไรนะบัตรคนรวย
0: บัตรคนรวยเราต้องเปลี่ยนเป็นบัตรคนรวยตามนะพี่สุริยาค่ะบอกว่าติดตามที่กำแพงเพชรฝนตกเมื่อวานแรงกว่าทุกครั้งเลยค่ะส่วนที่ปทุมธานีป้าออนก็บอกว่าตอนสัก5 กว่าเนี่ยฝนตกเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะวันนี้หลายท่านหลายที่ติดตามพ่ออ่อนจันทร์ก็เขื่อนที่อุบลรัตน์เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะพี่ฉลาดบอกว่ามาดีเจทั้งสองทานข้าวเช้ากันครับผมมีบัตรรายการแห่งรัฐอ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมมีแฟนตัวยงหลายท่านติดตามแล้วก็แจ้งมาที่แม่ริมเชียงใหม่วันนี้23 องศาค่ะพี่โสพลรายงานมานะคะเช้านี้แดดดีแจ่มแจ๋วเลยค่ะพี่ทิพวรรณอยู่ที่ชัยนาทนะคะบอกมาพี่พรพนาพี่หลายๆท่านบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยผู้ใหญ่ทาวอนนะคะก็ทักทายมาว่าหอกระจายข่าวเสียงดังฟังดีคุณเพ็ญทิชาลำพูนอากาศเย็นสบายเจ้าส่วนนครสวรรค์26 องศาจากพี่ไก่เกศสยองอำเภอแสวงหา27 องศาค่ะที่อ่างทองคุณนาฏอนงบอกว่าอากาศโปร่งค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้เราก็เลยอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันหลากหลายสัญญาณเสียงชัดเจนครับเนี่ยติดตามข่าวยามเช้าทุกวันเลยเมื่อวานฝนตกตอนนี้อากาศไม่ร้อน26 องศาที่อำเภอเมืองราชบุรีครับผมพี่สุเทพนะคะส่วนเมื่อวานนี้ฝนลงเม็ดเล็กน้อยครับที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษผู้ใหญ่ถาวรรายงานส่งตรงมาจากที่โน่นพี่น้องชาวบ้านบอกว่าเนี่ยที่อำเภอปรางกู่ศรีสะเกษเนี่ยจัดทุกวันศุกร์เลย
1: ค่ะ
0: ที่อะไรนะที่คุณชัยนันท์พูดอ่ะสินค้าราคาถูกใช่ไหมพี่น้องชาวบ้านไปใช้บริการพอสมควรเลยครับคุณแอล
1: ทุกวันศุกร์นะแล้วก็อย่าลืมนะ15นี้มีนัดพบกันที่หน้าอำเภอเช่นเคย ข่าววันศุกร์ที่15นี
0: ้ค่ะแล้วก็ตีคอนร้องข่าวชัดเจนดีครับจันทบุรีฝนตกชุ่มฉ่ำเลยอากาศเย็นสบายนะคะขอบคุณมากเลยหลากหลายที่ที่ฉะเชิงเทราบ้านโพแดดจัด27 องศาอบอุ่นดีครับจากน้องประสิทธิชัยพี่สมยศบอกมาตาพุธครับสัญญาณชัดเจนดีชัดเจนดีขอเชิญไปเที่ยวระยองตลาดผลไม้ตะพงตอนนี้ผลไม้เยอะเลย
1: ค่ะแน่นอนมีทุเรียนแน่นอน
0: ค่ะอ่ะเราก็อ่านคอมเมนต์กันหลากหลายที่ขอบคุณมากๆเลยก็เชิญชวนกันนะคะหลากหลายท่านที่ติดตามวันนี้พระโคจะทานอะไรครับคุณพงษ์นเรศ
1: ค่ะอาจติดตามรับฟังนะคะหลังเคารพธงชาติ8:02 นโดยประมาณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ไปติดตาม
0: กันนะคะ
1: ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะพี่น้อยเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีนายหมิงเฉินซันนะผู้ที่ดูทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เจรรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเปิดเผยค่ะถึงความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามร้ายแรงต้องบอกว่าทั้งระเบิด C4 ปืน M16 นะฮะแล้วก็รวมถึงระเบิดสังหารโดยไม่รับอนุญาต
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่นั้นมีเงินหมุนเวียนด้วยประมาณรวมกว่า10 ล้านบาท
1: ค่ะตอนนี้หลังจากการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางดิจิทัลคือพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีประวัติแชทเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธรวมถึงเริ่มสะสมอาวุธเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยมีเหตุจูงใจสำคัญก็คือมาจากการเตรียมการเพื่อรับมือกับความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อวินาศกรรมส่วนคำกล่าวอ้างเรื่องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธเพื่อฆ่าตัวตายนั้นท่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ในการให้การนะคะแต่เจ้าหน้าที่จะยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลเป็นสำคัญส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบนะว่าอย่างที่พี่น้อยได้บอกไปพบเงินหมุนเวียนหลาย10 ล้านบาทนะคะและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาด้วยโดยจะเร่งขยายผลตรวจสอบบริษัทผู้ที่เกี่ยวข้องและกับผู้ต้องหาแล้วหลังจากนี้จะไปตรวจสอบด้วยว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยารวมถึงเชื่อมโยงกับธุรกิจและการสมรสด้วยนะคะอาจจะนี้จากการตรวจสอบยังพบนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางเข้าไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้พาสปอร์ตจีนและกัมพูชาและพร้อมถือวีซ่าด้วยนะคะวีซ่าก็คือวีซ่าที่เป็นวี ซ่าพิเศษนะในการเข้ามายังประเทศไทยและมีสิทธิ์ในการอยู่ในเกาหลีใต้ได้ระยะยาวด้วยเช่นกันรวมถึงถือบัตรสีชมพูของไทยขณะนี้ผู้ต้องหารวมทั้งหมด6รายด้วยกันรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืน ก็คือปืนกล็อกนี่แหละนะฮะโดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลแหล่งที่มาแม้มีความพยายามที่จะลบหมายเลขประจำปืนหรือว่าอำพรางก็ตามนะครับท่านบอกว่าก็จะติดตามคดีทั้งหมดให้เป็นไปตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบและโปร่งใสและจะไม่ด่วนสรุปคดีนี้แต่อย่างใดค่ะ
0: ค่ะท่านนายกก็บอกว่าคดีนี้สาวถึงใครเกี่ยวข้องยังไงขยายผลคดีไปถึงใครเอาผิดหมดนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าไทยเรายังปลอดภัยนะสำหรับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันค่ะนะคะฝากกันไว้นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรา2คนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรัฐบาลเดินหน้าหาแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีโดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการ